0: และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมจนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: บวชแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกพุ่งกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้การทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนอง2ห้อง จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลาห์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
2: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทรารัตสกุลกับซัตรีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหัวเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนัก ผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
23: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
23: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งนี่นะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางตรงว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดี เกี่ยวเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: ครับใช่ครับ
23: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
1: ครับ
23: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและต้องกราบเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
1: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
23: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราจะต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยูกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับหรือก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการณ์ว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการณ์จากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
23: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
23: พัดขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศก็เกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที่หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ย เราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปภ.จังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
22: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
23: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
22: ครับ
23: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
22: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
23: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเสถไทยเศรษฐ์ท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
22: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
23: ใช่ครับถูกต้องครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
23: อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนะแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมนะก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
22: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
23: ครับ
22: ครับสวัสดีครับท่านครับ
23: สวัสดีครับ

0: กรุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: น อกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตาม

0: แพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
1: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจะสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
2: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชิระเวที
2: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปริศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น
1: ค่ะ
2: ทางวิทยุ FM 92.5 AM 191และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัครเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราหนาแน่นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวสารมากมายเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรณีของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าพอมีภาพออกมาเนี่ยเป็นภาพที่เกิดเพลิงไหม
2: ้
1: นะครับและสคบเนี่ยก็มีการลงไปตรวจสอบนะครับมีออกมาตรการต่างๆในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าการแก้ไขเยียวยาประชาชนแต่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนแล้วก็เป็นรุ่นไหนเนี่ยรอติดตามกันในรายการนะครับรวมถึงในเรื่องของการอัปเดตด้วยครับกับการที่พอเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันที่เกิดขึ้นไปบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับก็มีข้ เรียกว่าเป็นความคืบหน้าอัปเดตนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงภารกิจของท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการมอบนโยบายนะครับขับเคลื่อนต่างๆก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะครับมีอัปเดตบอลโลกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกพอเรามีท่าทีว่าจะถอยนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็มองอีกมุมนึงแต่ว่าจะมองในมุมไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์เมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษหรือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดังนี้ค่ะงานที่1เป็นการจัดพิธีทางศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2569ในเวลา 7:00 น.ค่ะซึ่งส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ ส่วนทางภูมิภาคนะคะทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 น.ค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนในงานที่2นะคะจะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะในโอกาสนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
1: ครับก็เป็น1วันสำคัญนะครับวันนี้ตอนนี้มีการจัดงานเกิดขึ้นอย่างรายละเอียดที่น้องป่านได้นำเสนอไปนะครับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับสำหรับงานในวันนี้ครับมาพูดถึงกรณีที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปนะครับกับกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนะครับที่มีภาพออกมาว่าเกิดไฟไหม้และที่สำคัญเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยคือราคาค่อนข้างแพงนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับกับรถยนต์ไฟฟ้ากรณีวอลโว่นะรุ่นวอลโว EX 30นั่นเองเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสคบก็มีการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเรียกวอลโว่มาชี้แจงนะครับกับปัญหาในกรณีของรถรุ่น EX 30ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการในเรื่องของการดังนับการจดทะเบียนรถรุ่นดังกล่าวด้วยนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม
2: ่
1: นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อมาแล้วก็จดลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการระงับก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จดทะเบียนไปแล้วอันนี้ถือว่าก็ผ่านไปแต่ว่าจะต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี
2: ่
1: นะครับซึ่งในส่วนของสคบเองนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการหารือกับวอลโว่ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ขณะชาร์จนะครับเสนอว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าเปลี่ยนแบตแต่ยังไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้รับซื้อคืนไปเลยเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับมีการมอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีของผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30นะครับโดยทางสคบได้เรียกบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็มีการร้องเรียนออกมาแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณประเดิมชัยเนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยได้หารือมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30โดยกรณีเนี้ยที่เกิดเหตุนะครับมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยจำนวน2กรณีด้วยกันบริษัทก็มีการดำเนินการเจรจาในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยซึ่งก็มีทั้งการเจรจาเสร็จแล้วนะครับ ับแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นๆของบริษัทนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องให้นะครับโดยเปลี่ยนทั้งชุดก็ประมาณร้อยละ90แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ10นะครับก็บริษัทก็ยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้รับการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทางต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานนะครับคือมีการแนะนำผู้ใช้งานที่ใช้รถยนต์ Volvo ยี่ห้อ EX30 เนี่ยว่าให้ชาร์จแบตเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ก็คือแบตอย่าชาร์จเต็ม
2: อย่าชาร์จเต็ม
1: เพราะว่าเสี่ยงที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: อันนี้ก็มีการขอความร่วมมือผู้ที่ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทนะครับแล้วก็มีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมด้วยทั้งนี้แบตเตอรี่ล็อตแรกเนี่ยจำนวนกว่า800ชุดนะครับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้แล้วนะครับตั้งแต่จะเปลี่ยนนะวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งมีการรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันนะครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อรถคืนนะครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยบริษัทจะขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่พอใจไม่พอใจในเรื่องของมาตรการเยียวยาเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าอาจจะไม่ให้ชาร์จ 70% มันก็เรียกว่ารถก็ซื้อมาค่อนข้างที่ราคาสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแบตอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะมีการลดน้อยลงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปการเยียวยาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอันนี้คือสิ่งที่ทางผู้บริโภคก็สะท้อนออกมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีข้อเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะมีมติในเรื่องของการพิจารณาให้ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภาม่าเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเราต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับก็ในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าไม่ทิ้งในเรื่องของประเด็นของในทางอาญานะครับถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโฆษณาหรือว่ายังไม่มีคนพูดถึงเนี่ยสคบก็จะเร่งไปพิจารณานะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกนะพอประชาชนได้รับความเสียหายสคบก็ดำเนินการทันทีนะครับในส่วนของผู้บริโภคที่อยากจะร้องเรียนหรือว่ามีข้อท้วงติงอะไรนะครับก็สามารถไปแจ้งที่สายด่วนของสคบได้นะครับ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เช่นเดียวกันหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยมีกรณีที่ว่าความผิดของทางบริษัทเนี่ยเข้าข่ายอาญาแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของผู้บริโภคนะคะพี่รัตน์เดี๋ยวพามาดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่สาวๆอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหรือใครที่ชอบดูแลตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนะคะมีการบูรณาการร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องสำอางนะคะ
1: ครับ
2: แต่เครื่องสำอางที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยคือจริงๆการใช้มันก็คือใช้ภายนอกเนาะพวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆแต่เครื่องสำอางนี้เนี่ยเขานำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยหมายถึงว่ามันจดทะเบียนขึ้นไปเนี่ยไม่ถูกต้
1: อง
2: เพราะว่าในลักษณะของเครื่องสำอางเวลามันจดทะเบียนขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ขึ้นเป็นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งหมายถึงมันใช้ภายนอก
1: ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกแต่ว่าดันมีคนเนี่ยเอาไปใช้ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด
2: ถูกต้องนะคะก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์อย่างสมมติยากินฟ
1: ิ
2: ลเลอร์หรืออะไรต่างๆที่ฉีดเนี่ยคือเวลาขึ้นทะเบียนมันก็จะค่อนข้างกระบวนการมันซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันต้องเอาเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าการขึ้นไปการจดทะเบียนที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ย
1: ค
2: ือมันทำอาจจะขั้นตอนน้อยกว่าก็เลยเหมือนลักไก่ตรงนี
1: ้
2: แต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าการนำอะไรเข้าสู่ร่างกายก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาตรฐานของทางอย.นะคะก็มีการตรวจสอบยึดของกลางทั้งเรื่องของเครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับ ับการรับรองจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะตรวจค้น3จุดด้วยกันสามารถยึดของกลางค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะจำนวน 25,96 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนอีก217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมไปถึงฉลากแล้วก็แผ่นพับโฆษณาอีก 14,592 ชิ้นรวมจำนวน 35,645 ชิ้นนะคะมูลค่ารวมๆกว่า22ล้านบาท
1: ครับ
2: ซึ่งผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคือพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้ช่องทางในการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการมันอนุญาตง่ายกว่าอย่างเช่นหมายถึงว่าพี่รัฐเนี่ยจะผลิตภัณฑ์จะผลิตผลิตภัณฑ์นึงที
1: ่
2: มันต้องเข้าสู่ร่างกายแต่ดันไปจดเป็นเครื่องสำอาง
1: ก็ไม่ถูกสิ
2: มันผิดวัตถุประสงค์นะคะตรงนี้แล้วก็นำไปโฆษณาแล้วก็จำหน่ายให้ทั้งคลินิกเสริมความงามอ
1: ้
2: างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือวิตามินสำหรับฉีดผิวอะไรก็ตามต่างๆนำไปใช้ผิดวิธีแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างนี้อันตรายมากนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามันยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ย้ำว่าผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะ คือมันต้องผ่านกระบวนการการประเมินคุณภาพความปลอดภัยอะไรก็ตามต่างๆอย่างเข้มงวดเลยคือถ้าเรื่องที่ต้องเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอย.ตรวจเข้มมากนะคะไม่สามารถอ้างแค่ว่าแบบผ่านอย.แล้วผ่านแบบไหนผ่านในลักษณะไหนวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะเพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศเนี่ยการรับการอนุญาตมันต่างกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถึงแม้จะมีเลขจดแล้วห้ามฉีดเข้าสู่ร่างกายนะคะเด็ดขาดเลยนะนอกจากนี้นะอย่างยาฟิลเลอร์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกเสริมความงามโรงพยาบาลต้องเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะคะก่อนจะใช้ให้ตรวจสอบใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้นะคะใครที่ไม่มั่นใจอยากจะตรวจสอบเข้าไปได้เลยนะที่ www.fda.moph.go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประสานกับทางอย.ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งนะคะให้เร่งตรวจสอบปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมไปถึงแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกวาดล้างด้วยทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามต่างๆนะคะอย่างเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบเข้ามาเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงปนเปื้อนสารอันตรายนะคะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคด้วยนะคะยังไงก็ดูกันดีๆนะพี่นัทเผื่อบางทีนะได้สปอนเซอร์เงี้ยเช็คดีๆนะ
1: เออเราก็ต้องดูอย.นะเพราะว่ามันต้องดูที่วัตถุประสงค์
2: ถูกต้อง
1: ไม่เพราะว่าเราจะเรียกว่าอย.ที่ออกมาเนี่ยบางทีออกมาจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บกลายเป็นว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราด้วย
2: คือคนเราเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดเราก็อยากจะสวยอยากจะดูดีอยากจะดูหล
1: ่อ
2: แต่คือหนึ่งเลยต้องปลอดภัย
1: ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
1: ทั้งจากทางสคบเองนะครับทางกระทรวงคมนาคมเองรวมถึงในเรื่องของที่ทางรัฐบาลก็มีการกำชับในเรื่องของอย.ตรงนี้ด้วยนะครับหลากหลายการบริโภคในช่วงนี้ต้องดูดี
2: ๆ
1: มีมอกมีอย.เนี่ยเช็คด้วยนะเพราะว่าบางทีทำโลโก้ขึ้นมาง่ายนะพูดตรง
2: ๆ
1: นะทำโลโก้ขึ้นมาใส่เลขนู่นนี่นั่นบางทีเราคิดว่าเห็นโลโก้เห็นเลขพวกนี้
2: แล้ว
1: เราจบแล้วแต่จริงๆแล้วเราดูหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้กับอะไรกันแน
2: ่
1: นะครับมีมอกก็ใช่ว่าจะเป็นมอกจริงหรือเปล่าเข้าไปเช็คในเว็บไซต์หน่อย
2: ถ้
1: าซื้อมานะครับอย.เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเช็คว่าเลขจดแจ้งเนี่ยจดแจ้งเป็นประเภทไหนนะครับเราจะได้ใช้ให้ถูกหลักแล้วก็เรียกว่าจะได้ไม่ส่งผลเสียกับชีวิตเราด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามกันต่อครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าของการที่มีเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั่นเองนะครับไปดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับก็มีการกล่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา สำหรับผู้ต้องหารวม3รายได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะครับในข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายนะครับนอกจากนี้จากผลการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟก็ยังพบสารเอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ในส่วนของสารจากกัญชาในกระแสเลือดด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแยกต่างหากนะครับเพราะว่าหากเกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตามพ.ร.ก.ของการพ.ร.ก.จราจรทางบกนะครับก็จะเป็นคนละอย่างกับส่วนที่เป็นอาญานะครับก็จะเป็นกฎหมายคนละตัวกันแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรณีของรถโดยสารประจำทางนะครับที่จอดกีดขวางบริเวณรางรถไฟนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อพิจารณาว่าการจอดรถในจุดดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือไม่นะครับและก็ในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายสัญญาณทางบนทางหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆจะแจ้งยังไงกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปออกมาเป็นแนวทางว่า3คนที่ว่าเนี่ยผิดตรงไหนบ้างนะครับคือตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานในเหตุการณ์ด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดำเนินคดีกับ3ท่านนี้เนี่ยผู้ต้องหา3รายเนี่ยอย่างไรนะครับก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายวันแล้วนะครับก็เป็นบทเรียนนะภาครัฐเองก็ต้องนำมาถอดบทเรียนว่าในเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณทางกั้นระหว่างรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะรถประจำทางเนี่ยหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีมาตรการเพิ่มเติมยังไงเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็โศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจแบบนี้นะครับ
2: ค่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะพี่รัตน์เมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุเกิดที่เมืองพัทยานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณดาดฟ้านะคะของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาซ
1: ึ่
2: งจะเป็นโซนรูฟท็อปบาร์คือชั้นบนชั้น7นะคะด้านบน
1: ที
2: ่
1: โรงแรมของพัทยา
2: ถูกต้องแล้วก็หลังจากที่รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำนะคะรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนซึ่งก็คุมเพลิงได้นะคะอยู่ในวงเหลือแค่ที่บริเวณดาดฟ้าที่ยังมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำนะคะสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังชั้นอื่นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะ4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งอพยพนักท่องเที่ยวจากอาคารออกมาอย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นความแตกตื่นเหมือนกันนะสำหรับที่โรงแรมเมื่อวานนี้ซึ่งโรงแรมดังกล่าวเนี่ยคือมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากนะคะโดยห้องพักทั้งหมดมี173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหลายสัญชาติเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณดาดฟ้านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังจากนั้นก็คือสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงกลางดึกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับ
2: ค
1: ุณ
2: ผ
1: ู้ฟังได้รับฟังนะครับในรอบวันที่ผ่านมานะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับตอนนี้บินเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับท่านนายกอนุทินนะครับมีการบินเรียกว่าเยือนฝรั่งเศสนะครับไปหารือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและก็พลังงานรวมถึงดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สายตาโลกด้วยนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยก็เดินทางไปแล้วนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีกำหนดเดินทางในการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2566 2569นะครับซึ่งในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกนะครับมีกำหนดการในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ผลักดันความร่วมมือสำคัญทั้งการค้าการลงทุนในเรื่องของพลังงานนะครับคมนาคมรวมถึงการทหารและอากาศยานด้วยนะครับเพราะมีการหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนะเพื่อเป็นการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการหารือกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรในพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เป็นการมอบนโยบายและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และก็ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวนะจากภาพที่เห็นเนี่ยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับมีในเรื่องของนวัตกรรมอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับมารอติดตามในข่าวสารนะแน่นอนว่าไปหลายท่านแบบนี้ในหลายด้านในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแน่นอนว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีในเรื่องขององค์การยูเนสโกเข้ามาร่วมด้วยเชื่อว่าในเรื่องของชุดไทยน่าจะมีความคืบหน้านะปลายปีนี้น่าจะได้เห็นข่าวดีกันแต่ว่าในเรื่องของทิศทางเรื่องอื่นๆจะเป็นยังไงต้องรอติดตามสำหรับภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบหมายนโยบายเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะขับเคลื่อนเรื่องของความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีนะคะหลังนอกที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็เมื่อวานนี้มีผู้ว่าราชการทั้งหมด76จังหวัดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลอยากจะส่งเสริมความมั่นคงให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักนะคะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศก็ท่านบอกอยากจะให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรในสังกัดเนี่ยร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยท่านนายกพูดถึง2มิตินะคะก็อย่างด้านการป้องกันเนี่ยก็มีการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต้องทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะคะวางแผนเชิงรุกใช้กลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากผู้มีอิทธิพลที่จะต้องทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะในพื้นที่เสี่ยงอย่างเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจอะไรต่างๆต้องดูแลกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องมิติด้านการปราบปรามเนี่ยก็อยากจะให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะในทุกประสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ด้วยแล้วท่านนายกก็ยังย้ำว่าอยากจะให้ทำงานอย่างจริงจังอย่าทำงานตามกระแสก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็พิฆาตยาเสพติดรวมไปถึงพิชิตอันธพาลด้วยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านทั้งงบประมาณการดำเนินการหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเยียวยาอะไรต่างๆเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะที่มีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆวิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางในส่วนของงานดีๆนะครับที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานระดับประเทศเลยนะคะสำหรับในวงการอาหารนะคะใครที่ชอบทานอาหารทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับงานนี้นะคะไทยฟิกอนุก้าเอเชียนะคะซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่าเป็นงานที่แสดงสินค้าที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแบบใหม่แบบสับเลยนะยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านอาหารเครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีการเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ต่างๆเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจห้ามพลาดเลยกับงานนี้นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งมีการรวบรวมนะคะสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมๆ56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะคะเทคโนโลยีด้านอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของครบเคี้ยวนะคะครอบคลุมนะคะในทุกๆรูปแบบของอาหารเลยซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปใครที่ทานอาหารฮาลาลนะคะงานนี้ก็มีเหมือนกันหรือสายรักสุขภาพชอบอาหารออร์แกนิกนะคะอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านนะคะอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้นะคะมากมายทีเดียวอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้ด้วยนะก
1: ็
2: เป็นช่วงของฤดูร้อนผลไม้ฤดูร้อนประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อแน่นอน
1: ทุดงทุเรียนนะ
2: ทุเรียนนะคะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับงานนี
1: ้
2: สำหรับนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยนะคะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food ค่ะ ซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะมาจัดแสดงที่นี่ด้วยซึ่งงาน Thai Fair Anuga Asia 2026นะคะจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มค่ะจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานนี
1: ้
2: ช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะในวันที่26ถึง29พฤษภาคมคือช่วงสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะจนถึง29ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะจะเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจการจำหน่ายปลีกต่างๆส่วนประชาชนทั่วไปนะคะสามารถไปเยี่ยมชมไปร่วมชมสินค้าและบริการได้30พฤษภาคม2569ก็คือวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะมากๆเลยต
1: ั้
2: งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะใครที่เข้าร่วมงานนะคะในช่วง26ถึง29เนี่ยที่เป็นการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปดูเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าได
1: ้
2: ยกเว้นวันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งกายต่างๆเผื่อใครอยากจะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยดูสินค้าเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะสามารถไปได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคือคนน่าจะเยอะคนน่าจะอยากไปเยอะมากฉะนั้นแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปนะคะสามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะพอลงปุ๊บเนี่ยเดินเข้างานได้เลยนะสะดวกมากนะคะ
1: เดินทางสะดวกนะอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ไม่ต้องต่อรถอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนเรื่องของความสะดวกในการเข้าชมงานนะคะแนะนำเลยลงทะเบียนไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอต่อคิวหน้างานเข้าไปได้ที่ www.thaifec-anuga.com นะคะพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้เลยนะคนที่จะไปรับบัตรเข้างานก็ไปได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะใครที่ walk-in ก็ไปที่จุดเดียวกันได้เลยไปแจ้งหน้างานได้เลยว่า walk-in มาไม่ได้ลงทะเบียนมานะคะแต่ที่บอกแนะนำให้ลงทะเบียนไปก่อนนะแล้วก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลย
1: ครับ
2: ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มหรือว่ากำลังมองหาไอเดียทำธุรกิจอยู่นะคะสามารถไปกันได้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ26ถึง30นะคะ26ถึง29เนี่ยเปิดเจรจาธุรกิจ30คือเปิดให้เข้าไปได้นะคะไม่จำกัดเรื่องของการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะ
1: น่าไปนะวันที่30ผมว่างด้วยเนี่ยไม่มีเวรว่าจะแบบแวะไปนะเดินทางสะดวกด้วย
2: ถ
1: ูกต้องขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆบ้านเองนะครับและที่สำคัญคือตั้งแต่ก็ไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่นะไปได้ตั้งแต่10โมงนะครับยาวไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับก็ฝากไว้1งานนะครับ Thai Fair Anuga Asia 2026ครับไปดูอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA มีการขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์นะครับระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตรครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามสวยงามนะครับซึ่งกำหนดในการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในปี2570นี้ป
2: ั
1: จจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 66.24% นะครับแล้วก็แผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม2569นี
2: ้
1: มีอยู่5งานด้วยกันนะครับงานแรกคืองานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับบริเวณผิวพื้นผิวจราจรนะครับแล้วก็งานดันท่อลอดสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงบนถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่2คืองานก่อสร้างบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันสูงบนถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่3งานร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินภายในบ่อพักบนผิวจราจรและบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันกลางและแรงดันสูงครับบนถนนเพชรบุรีถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่4งานคืนสภาพ ทางเท้าถาวรนะครับบนถนนสาทรและก็ถนนเจริญราษฎร์ส่วนงานสุดท้ายนะครับงานคืนสภาพผิวจราจรถาวรบนถนนเจริญราษฎร์นั่นเองซึ่งในการทำงานบนแผนข้างต้นนี้นะครับจะมีการปิดทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนเพื่อความปลอดภัยและก็ความคล่องตัวนะครับโดยจะต้องเกิดผลกระทบกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุดทางในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงมีการกำชับนะครับให้ผู้ที่มารับจ้างเนี่ยกำชับในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดและก็พัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องบริเวณการก่อสร้างมีการกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราวมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีช่องเดินรถได้อย่างสะดวกนะครับและก็ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุต่างๆข้อเสนอต่างๆนะครับได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236คุณธนรักษ์ณราวังครับหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะในการดูแลเรื่องการทำทัศนียภาพใหม่นะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
2: ไปติดตามเรื่องของการต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันค่ะพี่ธนัทคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะถอยแต
1: ่
2: ก็เอ๊ะหรือจะทบทวนใหม่ยังไงดีนะ
1: หลายคนก็มีการเรียกว่าพอเห็นภาพโปรโมทต่างๆของทางฟุตบอลโลกเนี่ยก็ก็อยากดูนะบางท่านก็บอกว่ามันก็เป็นงานที่4ปีมีครั้งอ่ะนะครับเป็นมหกรรมที่หลายคนทั่วโลกเนี่ยก็จับตาอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนติดตามเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเห็น MV ของลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่ามโนบาลมีการเป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้ที่มาช่วยโปรโมทน
2: ะ
1: เหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FIFA World Cup ครั้งนี้นะนะครับก็อย่างที่บอกมีเพลงปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลงโกลนะครับก็สำหรับฟุตบอลโลก2026พอเห็นภาพเห็น MV ก็น่าสนใจนะ
2: ก็แอบ
1: ก็แอบอยากดูอยากอะไรนะเพราะว่าเห็นศิลปินคนไทยของเราเนี่ยไปร่วมมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะติดตามในส่วนของกรรมาธิการกีฬาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
2: ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ค่ะส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาหรือข้อห่วงใยต่างๆเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะ
1: ครับ
2: คือปัญหาอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือการที่รัฐบาลจะต้องไปใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งทางกรรมาธิการเห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะแข่งขันในช่วงมิถุนายนนะคะไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนสิ่งต่างๆดูนะคะคือที่เขาบอกว่า จะถอยก่อนหน้านี้เนี่ยก็กังวลเรื่องของไทม์โซนในการถ่ายทอดระหว่างเวลานะคะของประเทศไทยกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนที่ถ่ายทอดบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงมันตีสาม
1: ก็ดึกมาก
2: ดึกมากตีสามถึงเก้าโมงเช้านะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอกชนจะเลือกมาเป็นสปอนเซอร์จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณว่าเอมันจะคุ้มค่าไหม
1: ใช่เพราะว่าสมมติว่าเอกชนซื้อลิขสิทธิ์มาปุ๊บแน่นอนไม่ซื้อมาอย่างเดียวแน่เขาจ
2: ะ
1: ต้องหารายรับในการถัวเฉลี่ยนะคร
2: ับ
1: ว่าจะคุ้มค่าลิขสิทธิ์ไหมต้องมีโฆษณามาลงซึ่งโฆษณาต่างๆเนี่ยถ้าจะมาลงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าอาจจะลงช่วงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเงินเม็ดเงินที่นำไปลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง
2: ใช่เนี่ยแหละมันก็ยากตรงนี้นะคะ คือการแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ในโซนทางสหรัฐอเมริกาแคนาดานะแล้วก็เม็กซิโกนะคะแตกต่างกับฝั่งประเทศไทยเรามากนะคะส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะคะจากที่ทราบเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะเป็นสูงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทนะคะค่าทางเทคนิคอีกกว่า100ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางกสทช.นะคะก็มีการถอดกฎเรื่องของ must have ไปแล้วนะคะคือหมายความว่ากสทช.เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนที่มาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการคิดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยท่านบอกอยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็เรามีการต่อรองดูไหมอย่างเช่นที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดกันอัตราเดียวกันของจีนเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ300ล้านกว่าบาทนะคะจาก1,700 ล้านของเรานะก็คือลดมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าบทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันนะคะที่มีการถ่ายทอดไปที่ประเทศกาตาร์นะปัญหาเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสูงมากแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนี่ยังไม่นับรวมปัญหาสัญญาณข้ามพรมแดนไปอีกนะคะก็ส่งผลให้เรื่องของภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจนั่นเองส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่คือคนไทยชอบความสนุกสนานเนาะ มาพร้อมกับเกมกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยการพนันขันต่อ
1: นี่แหละ
2: มีนะคะก็ตามมานะคะคือบางคนอาจจะเล่นเอาสนุกขำๆแหละก็มีแต่บางคนเล่นเอาจริงเอาจังก็มีเหมือนกันนะคะมันก็พ่วงมากับมหากรรมกีฬาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าการพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายมากนะคะถึงแม้รัฐบาลจะพยายามเร่งปราบปรามอะไรก็ตามแต่มันก็คือผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะส่งผลกระทบเรื่องของหนี้สิน
1: อ
2: าชญากรรมต่างๆปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่ตามมานะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะกรรมาธิการเดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามในประเด็นดังกล่าวเรื่องของผลความคืบหน้าแล้วก็งบประมาณที่อาจจะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเนี่ยคือต้องดูว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็พิจารณาแนวทางในการต่อรองว่าถ้ามีการเจรจาขอลดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทำยังไงนะคะทำยังไงให้ลดได้มากที่สุดรวมไปถึงการคำนึงถึงการใช้งบของรัฐบาลให้น้อยที่สุดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประชาชนนะคะหากสุดท้ายไม่ว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงทางกรรมาธิการแล้วก็ประชาชนจะเข้าใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมากนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทางกรรมาธิการเนี่ยมองว่าอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะคุณชรพลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถูกต้องเลยนะคือแต่รัฐบาลจะต้องไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตนเนี่ยทราบว่าในการคิดค่าลิขสิทธิ์เอามาจากความนิยมในชาติต่างๆซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันนะแต่ที่เขายอมลดให้กับประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเพราะว่าคือบ้านเขาประชากรมันเยอะ
1: ค
2: ือเขาเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขากลัวจะเสียการตลาดก็เชื่อมั่นว่าในหลายประเทศก็จะยังไม่มีข้อตกลงกันนะแล้วก็ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีการดำเนินการต่อรองก็เชื่อว่าความสามารถในการเจรจาของบ้านเราเนี่ยมันจะสามารถทำได้ถ้าอยากจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกจริงๆอะนะเพราะว่า 1,700 ล้านบาทนี่คือถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าก้อนนี้เอาไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจะได้ทั่วทุกกลุ่มมากกว่าหรือไม
1: ่แต่จะเป็นผลดีกว่าหรือเปล่า
2: แต่ว่าถ้าสมมติลดราคาลงมาได้ลดค่าลิขสิทธิ์ลงมาได
1: ้ก็น่าที่จะลงทุนหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราเกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็มีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินออกมาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเสียเงินในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะส่วนทางกับสิ่งที่เราไปกู้มาไหม
2: น
1: ะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่อย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยไม่จ่ายแน่น
2: อ
1: นนะครับในเรื่องของการตรงนี้แต่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปประสานนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์พวกในส่วนของเอกชนดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาลงทุนตรงนี้เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลอย่างที่บอกคือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีการคลี่คลายนะครับในเรื่องของโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่จะต้องออกมาเยียวยาประชาชนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการดูบอล นะ
2: อ
1: ันนี้พูดตรงๆนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับบอลโลกยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัด
2: ค
1: ืออาจจะถอยก็ได้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าถ้าสมมติ
2: การ
1: เจรจาแล้วมันเรียกว่าดีลกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะได้เห็นบอลโลกกันเพราะยังมีเวลา

0: โลก2026นี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับแน่นอนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานเรื่องนี้และก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องป่านผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือกะจะทักทายนานละนะครับตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาแล้ว
1: หาจังหวะอยู
0: ่หาจังหวะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้โอกาสแล้วนะครับมาทักทายเดี๋ยวจะงอนกันนะครับเริ่มที่พี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามารัวๆเลยนะครับนะครับขอบคุณพี่อเนกมากๆนะครับเป็นแฟนคลับเรานะครับทักทายพวกเราทุกๆเช้าเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณสิริวัลนะครับทักทายด้วยสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะครับพี่ดารวันวงเดือนสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่พิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องสายป่านแล้วก็น้องโดนัทนะครับทีมงานทุกคนด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พิสมัยนะครับอีกหนึ่งท่านที่ติดตามพวกเราในทุกๆเช้านะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีครับน้องโดน้องสายป่านวันนี้ที่ระยองฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยมีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะในกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเห็นบรรยากาศแสงแดดแต่สักพักพอขับรถมาฝั่งดินแดงทำไมครึม
1: เริ่ม
0: หวัดๆนะเริ่มวันๆน
1: ะ
0: นะครับพี่คุณสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับพี่ปราณีบอกว่าวันนี้ฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณมากๆเลยฟังทางวิทยุแต่มาทักทายพวกเราผ่านทางโซเชียล
1: แสดงว่าติดตามกันทุกช่องทางเลยนะ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยแชร์ให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับนมัสการท่านด้วยนะครับมีทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยพร้อมทีมงานนะครับวันนี้นะรับฟังที่ราชบุรีพี่พรนะครับพี่พรทักทายกันเข้ามาด้วยสติกเกอร์นะครับพี่สุเทพบอกว่าที่เขางูวันนี้ที่อำเภอเมืองราชบุรีมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับพอมีแดดออกอยู่ครับผม
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกับอีกหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพี่สุพิษบอกสวัสดีครับพี่จันทิวาลือชาด้วยนะครับสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่อภิชยาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับทักทายด้วยข้อความนะนะครับแต่ว่ายังวันนี้เรื่องการออกอากาศนะครับมีพี่ณัชนันท์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะทักทายรวมถึงพี่อัชราด้วยนะครับใครที่ติดตามพวกเราอยู่ผ่านทางวิทยุนะเข้ามากดไลค์แล้วก็พวกเรียกว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงแชร์ในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เป็นยังไงกันบ้างนโยบายของรัฐบาลย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะวันจันนี้น้องปาน
1: วันจันนี้นะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะคะใครที่เคยเข้าคนละครึ่งเดิมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้แอปเป่าตังค
0: ์ใช่ก็อาจจะลงทะเบียนง่ายหน่อยไปกดยืนยัน1ปุ่มปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็เตรียมใช้วันที่1มิถุนายนนี
1: ้ใช่แล้วก็น้องๆ นะคะที่ใครครบ18ปีบริบูรณ
0: ์ครับ
1: ใช้ได้เหมือนกันวันจันทร์นะคะลงทะเบียนใหม่ได้นะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเช้าๆเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะลงทะเบียนได้เลยนะยาวๆไปเลยเนาะจนถึง4ทุ่ม
0: ถูกต้องไทยช่วยไทย plus นะครับย้ำว่าครั้งนี้ไม่ได้ให้ครึ่งนึงแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus 60-40เรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านี่คือเงินที่จะมาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับรวมถึงเป็นการเยียวยาในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็เรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชนและเงินเหล่านี้แหละก็จะมาช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปกดสิทธิ์กันนะครับเริ่มวันจันทร์นี้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยเดี๋ยวโดนัทก็จะตื่นมาลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
1: เหมือนกันนะกดมายืนยันสิทธิ์เลยที่เร็วนะแล้วก็คือกลุ่มรอบนี้เนี่ยอย่างพวกสปานวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้เข้าโครงการคืออย่างวันเมื่อวันก่อนนะคะที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านรองนายก
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเหตุผลเรื่องของการที่ไม่เอาตรงนี้เข้าร่วมเนี่ยคืออยากจะให้นำเงินก้อนนี้เนี่ยไปกระจายเรื่องของปากท้องจริง
0: ๆ
1: เรื่องค่าของชีพที่เป็นคือต้องบอกว่าเป็นสินค้าจำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยอยากจะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้ไหมเหมือนเป็นผลพลอยได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเราสังเกตจากคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า กำลังซื้อคนเยอะขึ้นคนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นคืออย่างถ้าเป็นเราอ่ะพี่โดนัทสมมติของเนี่ย100นึงคิดแล้วคิดอีกก่อนแต่ถ้าสมมติว่าชิ้นเนี้ย100นึงนะแต่รัฐออกให้60บาทเราจ่าย40บาทเราตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เหมือนเราได้สินค้าลดราคา 60%
1: น่ะใช่คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือดีใจที่แบบขายของได้เยอะ

0: ส่วนทางเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะที่จะซื้อของซื้ออะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในเศรษฐกิจนะคะก
1: ็
0: อย่างที่บอกแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเพื่อลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผลพลอยได้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งนโยบายนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะสำหรับวันจันทร์หน้าที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะทำสำหรับคนละครึ่งคนละ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะไทยช่วยไทยพลัส
1: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เช่นเดียวกันนะ
0: ไม่
1: ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็คือเราเรียกว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า13ล้านคนนะ13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีการเติมเงินนะให้ในวันที่1มิถุนายนสามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปเติมเงิน
0: ก็คือ
1: ปกติเนี่ยจะได้อยู่ที่300บาทแล้วจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับ
0: ก็คือเหมือนกันในช่วงระยะเวลาของไทยช่วยไทยพลัส
1: ถูกต้องไทยช่วยไทยพลัสของฝั่งบุคคลทั่วไปกลุ่ม60 40นะก็จะเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็งบประมาณก็คือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนก็คือ 4,000 บาท
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เชื่อว่ามาตรการทั้ง2มาตรการเนี่ยคือการเยียวยาประชาชนและก็เรียกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับ
0: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพี่โอนาสำหรับวันนี้นะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะเจอฝนนะส่วนใหญ่หลายพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ 60% นะอย่างภาคเหนือนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานน้อยลงมาหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางเยอะหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ฝนอาจจะตกช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงเช้านี่อาจจะยังเห็นแดดอยู
1: ่
0: รำไรลำไรนะคะ 70% ของพื้นที่นะคะซึ่งดินแดงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
1: ช่วงเย็นเลยเหรอ
0: 70%
1: โอ้โห
0: ช่วงเย็นก็เย็นวันศุกร์ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: กลับบ้านอะไรเงี้ยจะ
1: รถติดแน่
0: นึงนะคะภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะ
1: ครับ
0: ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นะคะยังไงช่วงนี้ออกจากบ้านกะระยะเวลากันดีๆเนาะช่วงเช้าช่วงที่ต้องเดินทางเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมกันแล้วด้วยยังไม่ทำงานเราก็จะต้องกะเวลาให้ดีเดี๋ยวบางทีจัดอะไรกิจการเดี๋ยวจะไม่ทัน
1: เอ
0: าฝนตกอีกอะไร
1: ช่วงเย็นคุณด้วยใช่ไหมเนี่ย
0: ช่วงเย็นจะเจอกันอีกทีนึงไปสามนะ
1: เออนะครับเจอน้องสายป่านได้อีกในช่วงเย็นนะครับส่วนโดนัทวันไหนนะวันอาทิตย์เนาะ
0: ว
1: ันอาทิตย์นะครับข่าวยามเช้านะครับก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับสุขภาพของเราช่วงนี้ด้วยนะอย่างที่บอกคือบางทีเนี่ยแดดออกสักพักหนึ่งฝนตกนะครับร่างกายเราจะรับไม่ทันนะ
0: ถ้าสมมติ
1: จะป่วยเอานะครับต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงดูแลความแข็งแรงของสุขภาพด้วยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะไปร่วมสนุกนะครับสำหรับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีการเดินทางไปสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีนะครับในกิจกรรมดนตรีจิตอาสา CRA Music Therapy นะครับที่จะมีการส่งกำลังใจผ่านท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะนะครับให้แก่ผู้ป่วยและก็ผู้เข้ารับบริการที่อาคารอัครราชกุมารีนะครับอาคาร100เตียงที่บริเวณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ
0: ์
1: นะครับตรงนี้ก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นวงเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้ป่วยและก็ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวนะครับวันนี้ครับมีการไปแสดงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินจิตอาสารับเชิญนะครับคือคุณพิงพิงสรวีแชมป์จากรายการ The Golden Song Season 2นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงเล็กวันนี้ไปร่วมบรรเลงในงานดังกล่าวด้วยนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับชั้น1ไปร่วมฟังเพลงนะครับเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดสำหรับสุขภาพแล้วก็ใครที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆนะครับแนวลูกกรุงหน่อยนะครับคุณพิงพิงก็จะมาร้องให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะก็ทีมงานนะรวมไปถึงเราสองคนมาดูแลคุณผู้ฟังนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
1: ค
0: ะที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะ
1: ค
0: มีรายการนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยสำหรับวันนี้บันทึกสถานการณ์นะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารพุฒและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา 10:00 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
10: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุนฮัจประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมาดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
11: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: English. โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระดีๆเรื่องภาษาอังกฤษค่ะจากครั้งที่แล้วเราเคยเล่าเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ The Little Book of Joy โดยคุณ Joanne Rolls Diaz นะคะได้เล่าถึงกิจกรรมแรกนะคะที่จะเสริมสร้างหรือ fulfill จิตใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาแนะนำค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ listen to music มาฟังเรื่องราวของการฟังเพลงกันดีกว่านะคะ What music do you like to listen to? Music makes you want to sing along. Music makes you want to play an instrument. Music reminds you of a special person, place or time. Try listening to music at different times of the day.Or during different activities, notice how you feel. Play a variety of songs with different tempos. How do you like to move to a song with a fast beat? What do you want to do when you hear slower music? เห็นไหมคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราทำได้จากการฟังเพลงนะคะเพลงอาจจะช้าอาจจะเร็วหรือฟังในที่ต่างๆฟังในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะคะก็มีคำศัพท์คำหนึ่งที่อยากจะแนะนำจากบทที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า instrument สะกดนะคะ instrument instrument คำนี้ก็หมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในการฟังดนตรีนะคะเราก็สามารถทำให้จิตใจเบิกบานได้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังคงติดตาม Everyday English ของเราเรื่อยมานะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ English Program บริลักษ์ University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English

0: ชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาYeah! ยังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก่าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
2: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก่าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
2: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก่าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งชิงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
2: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก่าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
2: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
3: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิพักแก่นแก้วค่ะ
4: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเจอกันในช่วง9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ 89.75 MHz โดยสวทสุราษฎร์ธานีนะคะดิฉันพานิพักแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาพร้อมๆกับช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงและระบบ Facebook Live นะคะคุณประสิทธิชัยครุฑกาศค่ะวันนี้เป็นช่วงของพิเศษค่ะช่วงรายการพิเศษของเรานะคะเนื่องจากว่ามีมติครม.มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้โอกาสดีก็ได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องค่ะทั้งส่วนของกระทรวงการคลังและทางธนาคารกรุงไทยนะคะได้มาพูดคุยกันในรายละเอียดในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณรุ่งการทองบำรุงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะจากธนาคารกรุงไทยค่ะคุณปิยนุชพรหมมีรองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารทีมย่อยสำนักงานเขตสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ก็เรียกได้ว่ายิ้มกันทั้งประเทศสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้กับโครงการไทยช่วยไพลัสนะคะและในส่วนนี้พอมติครม.ออกปุ๊บหลายคนก็ทักเข้ามาเอ๊ะจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงวันนี้ก็เลยเชิญทั้งสองท่านมาให้รายละเอียดย้อนกลับไปในโครงการนี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัสเหมือนหรือต่างกับโครงการคนละครึ่งหลายคนสงสัย
6: ก็อย่างที่หลายท่านได้ยินนะคะว่าตอนนี้ค่ะเรามีรัฐบาลได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โครงการช่วยเหลือประชาชนในนามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโครงการนี้ก็อัปเกรดต่อยอดขึ้นมาจากคนละครึ่งพลัสนะคะในรอบที่แล้วนะคะโดยไทยช่วยไทยพลัสค่ะครั้งนี้ค่ะในตัวของโครงการเนี้ยจะแบ่งเป็น2พาร์ท2ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะในส่วนแรกเนี่ยค่ะโครงการจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะก็หมายถึงว่ากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: เดิมนะคะ
6: ยังไม่ใช่ใหม่นะคะก็คือกลุ่มเดิมนะคะกับกลุ่มที่2ก็คือประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็กลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะนี่คือโครงการรอบใหม่นี้นะคะส่วนในรายละเอียดนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะ
7: จะเริ่มมิถุนายนจนถึงกันยายนนะคะสำหรับคนกลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางประเทศก็ประมาณ13ล้านคนเศษนะคะสุราษฎร์ธานีเราก็ที่ถือบัตรอยู่ก็ 100,000 คนเศษนะคะประมาณ 10% ของจำนวนประชากรของเรานะคะที่ถือบัตรกลุ่มนี้ค่ะรัฐก็จะเติมเงินช่วยเหลือจากเดิมที่เคยได้300บาทนะคะก็เติมก็ไปให้อีก700บาทนะคะก็จะเป็น 1,000 บาทสำหรับในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรัฐจะเติมให้4เดือนนะคะมิถุนากรกฎาสิงหาและกันยานะคะก็จะเติมเข้าไปอีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะคะให้จับจ่ายใช้สอยภายในเดือนนะคะโดยที่ไม่ทบไปเดือนถัดไปนะคะประชาชนทุกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเงินที่เติมเข้าไปให้นะคะให้ทุกท่านกระตุ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะช่วยในการจับจ่ายใช้สอยนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่พ่อแม่พี่น้องของเราได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะคะที่เกิดขึ้นมาจากสงครามในตะวันออกกลางตอนนี้นะคะอันนี้สำหรับกลุ่มแรกน้องเอสนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่สองที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะก็กลุ่มคนประชาชนทั่วไปนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่งรอบนี้ค่ะจะต่างกับคนละครึ่งพลัสเนาะคนละครึ่งพลัสเราให้16ปีถูกไหมคะแต่รอบใหม่จะให้ประชาชนคนไทยนะคะที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่เริ่มสมัครลงทะเบียนนะคะ
5: ก็คือใครที่เกิดวันที่25พฤษภาคม18ปีบริบูรณ์ปุ๊บลงทะเบียนได
7: ้แต่เกิดหลังก็ได้เพราะว่าระยะเวลาของการลงทะเบียนเราให้25ถึง29พฤษภาคมก็คือ18ปีบริบูรณ์วันที่ลงทะเบียนนะคะแต่ก็จะมีแต่ว่าสำคัญคือเราจำกัดแค่30ล้านคน
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ซึ่งถ้าคนสนใจกันมากอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึง29ไม่แน่ใจครั้งที่แล้ววันแรกก็เกือบเต็มถูกปะก็การเปิดได้ลงทะเบียนวันที่25นี้เราเริ่มตั้งแต่6โมงเช้า6โมงเช้าถึง4ทุ่ม22นาฬิกาหรือตี10บ้านเราอะค่ะตี10กลางคืนเราเปิดได้ลงแต่6โมงเช้านะคะซึ่งกลุ่มคนเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสนะคะก็ให้ไปกดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์นะคะที่แอปเป่าตังนะคะตอนนี้ค่ะเตรียมแอปเป่าตังกันก่อนว่าอัปเดตแล้วยังนะคะใช้ได้ไหมเพราะว่าระยะเวลาเราไม่ได้ใช้กันมาพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูแอปเป่าตังนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่ลงทะเบียน
8: เดิม
7: นะคะก็เหมือนกันคนใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนนะคะคนเก่าอาจจะแก้กดรับรองสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์นะคะอันนี้คือในฝั่งของประชาชนนะคะก็เดี๋ยวมันจะมีของฝั่งที่ร้านค้ารายย่อยอีก
5: อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus ก็คือ2ส่วนพูดง่ายก็คือ2ส่วนที่รัฐช่วยก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะคะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเดิมยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่สำหรับใครที่รอที่จะลงทะเบียนใหม่ต้องรอก่อนหรือว่าอาจจะมาใช้สิทธิ์ในโครงการคนไทยช่วยไทย plus ในโครงการนี้ก่อนได้เพราะว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเองยังรอลงทะเบียนก็ยังอยู่ในสถานะประชาชนทั่วไป
7: ใช่ค่ะสำหรับคือคนที่ลงทะเบียนต้องเป็นคนที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน
5: ะคะ
7: เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีบัตรในรอบนี้ค่ะก็คือให้มาลงทะเบียนนะคะในไทยช่วยไทย plus 60-40นั่นแหละค่ะ
5: ค่ะ
7: ค่ะ
5: ค่ะอันนี้ส่วนของประชาชนที่จะต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันสิทธิ์สำหรับคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วทีนี้ในส่วนของร้านค้าต้องถามพี่ดาวค่ะว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมลงทะเบียนเมื่อไหร่อะไรยังไงค่ะ
8: ง่ายค่ะในส่วนของร้านค้านะคะก็ต้องแบ่งกันเป็น2ส่วนค่ะน้องเอสว่าร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมอยู่แล้วนะคะร้านค้ากลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กำหนดเช่นไม่เป็นร้านค้าทุจริตแล้วก็ไม่ได้ยกเลิกในการเข้าร่วมโครงการเขาก็จะสามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการในส่วนของร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสได้เลยนะคะร้านที่2ก็คือร้านธงฟ้าร
5: ้
8: านธงฟ้าก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
5: ค
8: ่ะแต่สำหรับร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็ขอเรียนเชิญว่าในส่วนของร้านค้าใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยในเฟสของตัวไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนละครึ่งที่ร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยเรารับในส่วนของร้านค้าที่เป็นในส่วนของบริการ ร้านค้าบริการเข้ามาด้วยเช่นร้านเสริมสวยร้านตัดผมอะไรเงี้ย
5: ค่ะ
8: ร้านนวดร้านสปาเข้าร่วมได้ในโครงการก่อนหน้านี
5: ้
8: นะคะแต่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะร้านที่เป็นร้านบริการเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะเป็นร้านค้ารายย่อยที่เป็นร้านค้าค้าปลีกค้าส่งร้านค้าขายสินค้าทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อกระตุ้นในการใช้ในส่วนของผู้บริโภคทั่วไป
5: ค่ะ
8: นะคะถ้าเกิดว่าร้านค้าใหม่ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะหลักๆเลยเริ่มต้นนะคะท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยสำหรับรับเงินนะคะสเต็ปที่2ค่ะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินซึ่งการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะคะร้านค้าสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะ
5: คะ
8: สามารถจะสมัครผ่าน www.ถุงเงินกรุงไทย.com หรือโหลดแอปถุงเงินมาเรียบร้อยแล้วกดสมัครร้านค้าผ่านแอปถุงเงินก็ได้
5: ค่ะ
8: เมื่อท่านเป็นร้านค้าถุงเงินแล้วคราวนี้ท่านจะเข้าร่วมโครงการค่ะการเข้าร่วมโครงการค่ะติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแต่จะต้องมีใบสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งการใช้ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะแบ่งรูปร้านค้าเป็น2แบบค่
5: ะ
8: ร้านค้าแบบที่เป็นร้านค้าทั่วไปสามารถจะสมัครได้เลยก
5: ับ
8: ร้านค้าที่จะต้องตรวจสอบกิจการเฉพาะนะคะมี2แบบ
5: ร้านค้ากิจการเฉพาะนี่คือร้านค้าประเภทไหนคะ
8: มันก็จะเป็นกลุ่มของนิติบุคคลแล้วก็กลุ่มกองทุนหมู่บ้านวิสาหกองทุนหมู่บ้านค่ะที่จะต้องมีการตรวจกิจการเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าทั่วไปที่เป็นร้านค้าปลีกค้าสดค้าร้านโชว์ห่วยเนี่ยง่ายๆตามภาษาบ้านเราเนา
5: ะ
8: ร้านโชว์ห่วยเนี่ยค่ะก็สามารถจะให้เจ้าหน้าที่เราใช้คำว่าเจ้าหน้าที่มหาดไทยรับรองร้านค้าแล้วก็ถือใบสมัครมาสมัครกับธนาคารกรุงไทยได้เอกสารที่ใช้ในการประกอบการสมัครนะคะนอกจากจะมีใบสมัครตัวที่เป็นเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่มหาดไทยแล้วนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของร้านภาพถ่ายของเจ้าของร้านซ
5: ึ
8: ่งองค์ประกอบของภาพถ่ายค่ะเน้นย้ำนะคะว่าองค์ประกอบของภาพถ่ายในการที่จะมายื่นสมัครเนี่ยภาพถ่ายจะต้องมีภาพเจ้าของร้านยืนอยู่ในร้านขณะประกอบกิจการให้เราได้เห็นว่าท่านคือเจ้าของร้าน
5: ไม่ได้เป็นภาพถ่ายหน้าตรงเหมือนกับที่เราไปถ่ายที่ร้านถ่ายรูปแต
8: ่
5: เป็นถ่ายที่อยู่บรรยากาศภายในร้านให้เห็นว่าเนี่ยเจ้าของร้านยืนตรงนี้จริง
8: ๆแล้วภายในร้านมีอะไรท่านประกอบกิจการอะไรถ่ายภาพให้เห็นมาว่าร้านเป็นร้านโชว์ห่วยขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ่ายป้ายหน้าร้านถ่ายภาพโดยรวมของร้านแต่ถ้าเกิดเป็นร้านแผงลอยล่ะสมัครได้เหมือนกันนะถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมอะไรคะท่านยืนอยู่ในร้านภาพบรรยากาศหน้าร้านขณะที่มีร้านอื่นๆอยู่ด้านข้างสมัครได
5: ้
8: เพราะรอบของร้านค้าเป็นรอบที่ประกาศทั่วไปเปิดกว้างมาก
5: มีแฟนรายการค่ะเขาเปิดขายของตามตลาดนัดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีหน้าร้านอยากที่จะเข้าโครงการนี้ด้วยทีนี้ใช้รูปแบบวิธีการเดียวกันไหมคะก็คือถ่ายรูปในขณะที่เปิดร้านขายเพราะว่าที่ประจำเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการจุดพิกัดตั้งขายจำหน่ายไม่แน่นอนไปตามตลาดนัดต่างๆค่ะ
8: ถ่ายได้เลยค่ะเนี่ยไปอยู่เปิดแผงหน้าร้านที่ตลาดนัดแล้วเนี่ยค่ะถ่ายได้เลยลูกค้ากำลังเข้ามาซื้อของเราหน้าร้านเราขายอะไรบ้างเรายืนอยู่หน้าร้านของเราอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะ
8: ก็ได้เลยใช้ได้
5: สะดวกขอให้มีร้านจริงๆไม่ใช่ร้านทิพย
8: ์ร้านค้าออนไลน์จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะเงื่อนไขในการซื้อของกันนะคะเจ้าของร้านค้ากับลูกค้าจะต้องอยู่ด้วยกัน
5: ค่ะ
8: มีการจับพิกัด
5: แล้วกรณีเหมือนรอบที่ผ่านมาเนี่ยไรเดอร์ที่เราสั่งอาหารรอบนี้ได้ไหมคะ
8: รอบนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้
5: ค
8: ่
5: ะ
8: รอบของไรเดอร์นะคะจะมีช่วงของการประกาศรับสมัครในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการของไรเดอร์อยู่นะคะ ว่าไรเดอร์เนี่ยจะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยวันที่15มิถุนากดรับสิทธิ
5: ์
8: โดยที่วันที่10มิถุนาเนี่ยไรเดอร์ค่ะเข้าไปลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ม10มิถุนาไรเดอร์ลงร้านค้าที่จะทำดีลิเวอรี่อะค่ะ
5: นะ
8: คะลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มให้เรียบร้อยนะคะแล้ววันที่15มิถุนาค่ะร้านค้าฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะเริ่มรับสิทธิ์ได
5: ้
8: 15มิถุนาค่ะ
5: อันนี้ส่วนของไรเดอร์แต่ถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าก็คือเริ่มตามวันเวลาที่พี่บาวบอกไปเลย
8: ใช่ค่ะ
9: ที่พี่เสริมนิดนึงนะคะในส่วนของร้านค้าที่สมัครใหม่อย่างที่พี่ดาวพูดเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของมหาดไทยรับรองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจับที่ประสานทางมหาดไทยนะคะทางจังหวัดก็ได้แจ้งไปทุกอำเภอแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่มหาดไทยผู้ที่รับผิดชอบรับรองนะคะเพราะฉะนั้นเราพร้อมนะคะเตรียมรับร้านค้าใหม่ๆนะคะที่จะมาสมัครอย่างที่พี่ดาวบอกนะคะเอกสารต้องพร้อมนะคะแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่นะ
5: คะ
9: สำหรับร้านทั่วไป
5: เจ้าหน้าที่มหาดไทยที่สามารถรับรองได้เนี่ย กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหน่วยงานไหนอะคะ
9: ก็ทางมหาดไทยก็จะมอบก็จะมีบัญชีรายชื่อซึ่งมหาดไทยก็จะแจ้งไปแล้วค่ะว่าจะมีใครบ้างของแต่ละอำเภอค่ะ
5: ตอนนี้ก็ฝากผู้ดูแลผู้เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าในขั้นตอนการลงทะเบียนของร้านค้านั้นเขาจะต้องไปติดต่อที่ไหนอะไรยังไงไม่ใช่ว่าไปที่หนึ่งเขาบอกว่าไปอีกที่หนึ่ง
8: มันก็เสียเวลา
5: ใช่ค่ะอันนี้ก็ขอข้อมูลนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะในส่วนของมหาดไทยค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในโครงการที่เราจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพอบอกว่ามันเป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากโครงการคนละครึ่งแล้วคนที่จะได้รับสิทธิ์30ล้านคนเนี่ยหมายรวมไปถึงคนที่ได้รับโอกาสในโครงการคนละครึ่งรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
9: ใช่ค่ะก็คนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดิมรอบที่ผ่านมาคนละครึ่ง plus นะคะแต่เราก็ต้องไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์เหมือนกันนะคะ25 6โมงเช้านะคะกดรับสิทธิ์ถึง4ทุ่มหรือตี10บ้านเราอะนะคะตี10กลางคืนเนี่ยเราต้องไปกดนะคะคนที่ลงใหม่ก็ต้องลงเหมือนกันก็ต้องให้ทันกันภายใน30ล้านคนแรกเลย30ล้านคนนะคะส่วนในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะเดี๋ยวก็จะมี SMS ในระบบในแอปเป่าตังค์อ่ะนะคะก็ในแอปเป่าตังค์ก็จะแจ้งผลแล้วก็การที่เราจะเริ่มใช้สิทธิ์เราจะใช้วันที่1มิถุนายนถึง30กันยานะคะอันนี้สำหรับร้านค้าทั่วไปนะคะวกกลับมาที่ร้านค้า delivery อย่างที่พี่ดาวบอกว่าสำหรับร้านค้าก็ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่10แต่การใช้อ่ะค่ะการใช้เริ่มใช้15มีระยะเวลาห่างจากร้านค้าทั่วไปร้านค้าทั่วไปเราใช้ตั้งแต่1เลย1มิถุนายนก็ใช้กันเลยร้านค้าทั่วไปเราใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มอันนี้5ทุ่มนะคะการใช้สิทธิ์แต่สมัครแค่4ทุ่มคือตี10แต่ใช้ค่ะ1มิถุนายนเราใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี11บ้านเราอ่ะตี11หรือ5ทุ่มกลางคืนว่ากลับมาที่ delivery food delivery เนี่ยเราเริ่ม15เริ่มใช้6โมงเช้าเหมือนกันแต่จะสิ้นสุดแค่3ทุ่มหรือ21นาฬิกาหรือตี9นะคะก็ต้องมีระยะเวลาก็ delivery เนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้เสร็จก่อนทั่วไป
5: ค่ะ
9: นะคะ
5: ก็ต้องดูว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณจะไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของการสั่งอาหารสั่งของ delivery ก็ต้องดูเวลาด้วยเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยเปิดใช้สิทธิ์พร้อมกัน 6:00 นเช้าเหมือนกันแต่ในส่วนของ delivery ก็คือ21นาฬิกาแต่ถ้าเป็นร้านค้าเราก็สามารถที่จะแบบไปส่องหน่อย23นาฬิกายังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่
9: เปิดดึกๆกาแฟหมดอย่างเงี้ยร้านในหมู่บ้านยังเปิด
5: บางร้านเปิดปิดเที่ยงคืนค่ะใครที่อยากจะรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเตรียมความพร้อมตัวเองให้พร้อมส่วนหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลยและในอีกส่วนหนึ่งสำหรับร้านค้าตอนนี้ก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองได้ด้วยเช่นกันค่ะใครที่พลาดโอกาสในรอบที่แล้วแล้วมันนึกเสียดายทีหลังว่าโอ้ไม่น่าเลยรุ่นนี้ฉันลงทะเบียนด้วยดีกว่ารอบนี้ยังทันค่ะยังสามารถตัดสินใจได้ร้านค้ามีกำหนดไหมคะว่าจำกัดจำนวนเท่าไหร่
8: ในส่วนของร้านค้าไม่ได้มีจำกัดจำนวนร้านค้าแต่มีจำกัดเรื่องของระยะเวลาในการรับสมัครนะคะเขาจะปิดรับสมัครในส่วนของร้านค้าเนี่ยวันที่31กรกฎา
5: ค
8: มนะคะ31กรกฎาคมปิดรับสมัครร้านค้าโดยที่การรับสมัครร้านค้าเริ่มวันที่25เหมือนกันกับการลงทะเบียนภาคประชาชนค่
5: ะ
8: วันที่25เราเริ่มรับสมัครร้านค้าเหมือนกันถ้าเป็นร้านค้าใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ
5: ค่ะก็คือเปิดลงทะเบียนร้านค้าพร้อมกันกับประชาชนที่ลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ถ้าเป็นไรเดอร์ก็ต้องรอไปก่อนจนวันที่10มิถุนายน
8: แต่ถ้าเป็นร้านค้าเดิมกดรับสิทธิ์ไม่ใช่กดรับสิทธิ์แต่ขอใช้คำพูดใหม่
5: ยืนยัน
8: กดรับเงื่อนไขข้อตกลงกดรับเงื่อนไขวันที่25
5: เงื่อนไขเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยน
8: เงื่อนไขในการเป็นสมัครร้านค้าเหมือนเดิมค่
5: ะ
8: เหมือนเดิม
5: แล้วก็การซื้อสินค้าในรายละเอียดของร้านค้าก็คือใช้เหมือนเดิม
8: ใช้สินค้าทั่วไปใช้กับร้านแอลกอฮอล์ไม่สามารถซื้อสินค้าแอลกอฮอล์บุหรี
9: ่ลอตเตอรี่
8: อะไรอย่างนี้ไม่ได
5: ้ค่ะอันนี้ก็คือ
8: เงื่อนไขเดิม
5: แต่ประชาชนมีเพิ่มขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ย50-50ในโครงการคนละครึ่งและคนละครึ่งรอบก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่ามีให้สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับคนที่ชำระภาษีอยู่ในระบบภาษีก็คือ60-40แล้วมาส่วนของคนที่ไม่ได้ชำระภาษีไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็คือ50-50แต่ตอนนี้ต้องล้น ล้างในความเข้าใจเดิมออกไปให้หมดนะคะเพราะว่าในโครงการใหม่เนี่ยรับช่วยทุกคนที่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนก็คือ18ปีขึ้นไป18ปีบริบูรณ์ในวันที่25พฤษภาคมในวันที่ลงทะเบียนนะคะและทีนี้ในส่วนของเงินที่จะช่วยเหลือ60 40เราจะต้องสำหรับคนที่พลาดโอกาสเขาจะมีขั้นตอนในการลงทะเบียนอะไรยังไงไหมคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคนที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไปกดรับสิทธิ์ค่ะ
9: ก็หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็มี SMS แจ้งแล้วนะคะเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วหมายถึงว่ารอบนี้ค่ะรัฐจะช่วยเหลือมากกว่ารอบที่แล้วเพราะบอกแล้วโครงการนี้ต่อยอดต่อยอดจากรอบที่แล้วให้ครึ่งๆรอบนี้ไม่ค่ะรัฐให้60นะคะคือรัฐเข้าใจว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเรากำลังเดือดร้อนด้วยรับผลกระทบวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐจะร่วมจ่ายโครงการนี้จะเป็นร่วมจ่ายให้ 60% เราจ่าย40นะคะแล้วสินค้า100บาทที่เราซื้อนะคะรัฐเราจ่ายแค่40ถูกป
5: ะ
9: รอบที่แล้วเราจ่าย50รัฐให้50แต่รอบนี้เราซื้อสินค้า100บาทเราจ่าย40อีก60รัฐให้นะคะแต่ก็มีเงื่อนไขว่ารัฐจะให้สูงสุดต่อวันไม่เกิน200บาทคือเต็มที
5: ่
9: เดือนหนึ่ง 1,000 บาทก็คือให้4เดือนเหมือนกับกลุ่มเปราะบางที่เติมมา700รวม300เป็น 1,000 รอบนี้ก็ให้ 1,000 เท่ากันทุกคนอย่างที่น้องเอสบอกไม่มีแบ่งแยกว่าเสียภาษีไม่เสียภาษี 2,000 2,400 รอบที่แล้วลืมไปก่อนรอบนี้จะได้ทุกคน 4,000 4,000 ครั้งนี้เราจะแบ่งให้เป็นรายเดือนกระตุ้นเศรษฐกิจทุกเดือน4เดือนเนี้ยตลอดจนถึงกันยานะคะก็ให้แต่ละวันรัฐให้200บาทสูงสุดนะคะจ่ายไม่หมดก็ทบในวันน่ะทบวันได้แต่เดือนหนึ่ง 1,000 บาทถ้าไม่หมดไม่ทบเดือนนะคะฝั่งบัตรสวัสดิการเหมือนกันก็ไม่ทบเช่นกันเพราะเงินตัวนี้ให้มาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายนะคะส่งผลต่อไปยังผู้ประกอบการร้านค้าได้มีเงินไปหมุนกิจการนะคะมันก็เศรษฐกิจเราก็มันจะหมุนเป็นวงรอบนะคะเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงที่น้องเอสถามว่าเราต้องเตรียมอย่างไรสิ่งแรกเลยต้องเตรียมเติมเงินไว้ในเป๋าตังค์ไม่ต้องซีเรียสบางท่านที่โทรมาถามทางน้องเอสนะคะว่าเราต้องเติมจำนวนมากไหมยังไงก่อน
5: รัฐบอกว่าสนับสนุน 1,000 เรา 1,000 ตายละมีเงินไม่ถึงมีอยู่100เดียว200ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเติมก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์
9: เรามีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นก่อนตอนนี้นะคะมี100เติมก็ไป100ใน100บาทเนี้ยค่ะถ้าเราเติม100บาทเราก็ซื้อของไปนะคะเราก็รัฐก็จะรัฐช่วยให้เรา60บาทนะคะรัฐ
10: เราใช้
9: 40สมมติเงื่อนไขของรัฐคือรัฐจะให้200บาทถูกไหมถ้าเราอ่ะจะเอาของรัฐทั้ง200ต่อวันเนี่ยใช้สิทธิ์ให้เต็มเลยต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าไปคืออะไรล่ะที่คูณ200อะไรที่คูณ200แล้วอะไรที่คูณเอา 60% น่ะคูณกับ200แล้วรู้ว่าเราจะซื้อของได้เท่าไหร
5: ่
9: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น60% ของ200เนี่ยเราจะซื้อของได้ที่ 333.33 บาทก็คือประมาณก็คือเท่ากับ334บาทนั่นแหละค่ะวันหนึ่งอ่ะเราไปซื้อของอาจจะมากกว่าก็ได้เนา
5: ะ
9: ซื้อของ400ก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อของ334บาทใน334บาทเนี่ยรัฐจะให้เต็มที่ละ 60% คือ200เพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องรับเองก็คือ134บาท
5: ค
9: ือขั้นต่ำถ้าเราจะเอาเงินรัฐให้เต็มที่อ่ะเราต้องเติม134บาทไว้ในรับต่อวันนะคะต่อวันเลย
5: แต่ถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ไม่ถึงก็ได้ไม่จำเป็นบอกว่าต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มจำนวน
9: ในวันไม่จำเป็นค่ะก็คือถ้าเราใช้50บาทเนาะสมมุติ50บาทรัฐก็จะให้เรา 60% ของ50 6 5 30รัฐก็จะให้30เราจ่าย20อีกรับเพิ่งให้มา530ใช่ไหมเมื่อกี้มันยังไม่เต็มวงเงิน200อีก170ก็ทบไปวันถัดไปก็ทบไปทั้งเดือนน่ะจนกว่าจะหมดเดือนแต่ทั้งเดือนก็คือได้แค่ไม่เกิน 1,000 บาท
5: ค่ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวตอนนี้ 9:34 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรมาสอบถามหลังไมได้นะคะช่วงนี้ไปติดตามกันในเรื่องของข้อกฎหมายกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสักครู่ค่ะ
11: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที
12: จากการ
10: การที่ได้แนะนำในเรื่องการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้วนะครับซึ่งเราก็พอจะเข้าใจกันบ้างแล้วครับว่าถ้าเราไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลเราก็สามารถทำประนีประนอมยอมความก่อนที่จะเป็นคดีความกันได้แต่ถ้าขึ้นศาลไปแล้วเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็แถลงต่อศาลว่าเราไม่อยากจะเป็นความต่อกันอีกแล้วนะครับไม่อยากจะมีการสืบพยานอีกแล้วนะครับขอให้ศาลพิพากษาไปเลยได้ไหมตามข้อตกลงที่เราทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมีประโยชน์และมีผลดีต่อคู่กรณีมากกว่าการจะเป็นคดีความอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักกันซิว่าข้อดีของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเป็นอย่างไรประการแรกเลยนะครับประหยัดเวลาแน่นอนที่สุดครับถ้าเราจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความท่านจะต้องนำพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยนะครับทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งบางทีสู้คดีกันเป็นเดือนเป็นปีนะครับหนักสุด 2-3 ปีก็เคยมีกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายก็จะถูกบังคับโดยสัญญาประนีประนอมยอมความทันทีไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปีอีกต่อไปนะครับเมื่อไม่มีการดำเนินคดีต่อไปนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความการประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะตามมาเพราะในคดีที่ต้องใช้ทนายความท่านอย่าลืมนะครับทนายความเป็นเอกชนเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ต้องมีรายได้ในการว่าความในการที่ดำเนินคดีแทนท่านเพราะฉะนั้นบางคดีก็หลักหมื่นบางคดีหลักแสนยืดเยื้อไปเป็นปีก็อาจจะถึงหลักล้านแต่ถ้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็จบไปในทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความด้วยนะครับประการต่อมาหลายคดีนะครับเป็นคดีพิพาทกันระหว่างพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันการสัญญาประนีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันบางครั้งบางทีพี่น้องพิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดกถ้าเราได้มานั่งคุยกันเราก็จะเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้พี่มากกว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้น้องมากกว่าขออย่างเดียวให้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็แค่ทำสัญญาขึ้นมาไอ้ที่เราเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากประหยัดเงินและประหยัดเวลาเรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในระหว่างพี่น้องได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดี3ประการหลักของสัญญาประนีประนอมยอมความนอกจากนั้นก็จะมีข้อดีอย่างอื่นอีกเช่นว่าเราไม่ต้องไปตั้งเสียเวลาตั้งเจ้าพนักงานคดีอีกครั้งหนึ่งเพราะศาลจะสามารถออกคำพิพากษาออกคำบังคับคดีให้ท่านเลยในกรณีที่ทำกันในศาลนะครับลองเลือกดูเป็นความหรือจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันอันไหนดีสุดลองเลือกกันดูนะครับ

0: ค่ะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงเวลา 9:30 นโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในรายการคุยข่าว 9:00 นค่ะในช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้แขกรับเชิญทั้ง2ท่านก็ยังอยู่กันในห้องอากาศนะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจากมติครม.ซึ่งช่วงก่อนหน้าเราก็คุยกันในข้อมูลพื้นฐานขั้นตอนการลงทะเบียนคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอะไรยังไงนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่บอกค่ะว่ารัฐช่วย60เราออกเอง40แล้วตลอดโครงการรัฐให้เงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ
1: ตลอดโครงการแต่ละคนนะคะก็คือ 4,000 บาท
0: 4,000 บาท
1: 4,000 บาทก็
0: ไม่ใช่ 1,000 บาท
1: ไม่ใช่ 1,000
0: ก็เดี๋ยวเข้าใจ
1: บาทต่อเดือน
0: คู
1: ณ4เดือนก็คือคนละ 4,000 บาทเหมือนกันค่ะกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการร
0: ั
1: ฐก็เติมให้เพิ่มอีก700เป็นคนละ 1,000 นะคะก็4เดือนเหมือนกันมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยา4เดือนทุกคนได้ 4,000 นะคะแต่แค่แบ่งจ่ายนะคะรัฐร่วมจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องเช็คดูนะคะว่าในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ปุ๊บเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์ภายใน1เดือนนั้น 1,000 บาทต้องใช้ให้หมด
1: ใช้ให้หมดภายในเดือนไม่ทบนะคะไม่ยกยอดไปเดือนถัดไปนะคะทั้งฝั่งผู้ถือบัตรสวัสดิการและก็ประชาชนทั่วไปที่รัฐให้ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะไม่ทบนะ
0: คะ
1: จ่ายให้หมดภายใน1เดือนนะคะ
0: ก็เป็นโครงการที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาในปัจจุบันทั้งเรื่องของค่าครองชีพในเรื่องของพลังงานที่เราได้รับผลกระทบจากการสู้รบของตะวันออกกลางในส่วนของธนาคารกรุงไทยค่ะขอถามพี่ดาวนอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมนะคะผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมีลูกค้าของธนาคารกรุงไทยได้รับผลกระทบส่วนนี้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: คือด้วยเราต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์ของสงครามณขณะเนี้ยมันแผ่วงกว้างมากขึ้นนะคะตัวลูกค้าเองเนี่ยคือก็ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมมันก็มีนะคะซึ่งตัวธนาคารเองเนี่ยก็ได้เข้ามีโอกาสเข้าไปดูแลลูกค้าในทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเงินฝากหรือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อน
0: ะคะ
2: เราก็จะมีโครงการออกมาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ถ้าจะใหพูดภาพกว้างๆเช่นถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มนักลงทุน
0: ะ
2: นะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มเวลของธนาคารเนี่ยตัวพนักงานซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ค่ะก็ต้องเข้าไปอัปเดตสถานการณ์ให้กับลูกค้าได้ฟังว่าสถานการณ์ณขณะเนี้ยเกิดสงครามกันขึ้นเนี่ยค่ะส่งผลกระทบอะไรต่อเรื่องของการลงทุนบ้างตลาดภาพของตลาดเป็นยังไงเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็มีการปรับพอร์ตปรับอะไรกันไปนะคะส่วนตัวลูกค้าภาคของสินเชื่อเองเนี่ยก็จะมีโครงการต่างๆที่เป็นโครงการที่จะสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อเพื่อที่จะดูแลผลกระทบที่เขาได้รับนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นรายเฉพาะกิจกันไปค่ะ
0: ค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยแล้วเป็นลูกค้าเงินกู้ปรากฏว่าณปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องของการชำระการผ่อนชำระแล้วทีนี้ก็กังวลว่าเอ๊ะจะทำยังไงดี2 เดือนแล้วเราจะเฉยหรือไม่หรือว่าจะหาวิธีการยังไงหรือว่าจะต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยไปติดต่อเพื่อพูดคุยในการปรับโครงสร้างอะไรยังไงบางคนอาจจะไม่ทราบขอคำแนะนำส่วนนี้หน่อยค่ะ
2: จริงๆตรงนี้อยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าในฝั่งของตัวสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยค่ะอยากให้เข้ามาคุยกันธนาคารพร้อมที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขเราจะต้องมาคุยกันว่าเสนอแนวทางแก้ไขแบบนี้แล้วเนี่ยไปกันได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งผู้กู้เองแล้วก็ฝั่งของธนาคารเองเนี่ยค่ะเรามีแนวทางช่วยเหลืออยากจะให้เข้าไปคุยกันนะคะ
0: ก็ขอแค่ให้เดินเข้ามา
2: คุยกัน
0: มาบอกถึงปัญหามาคุยเหตุผลกันแล้วธนาคารก็จะหาช่องทางที่จะหาทางแก้ไขให
2: ้ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะในส่วนนี้นะคะก็ฝากไปยังท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยกันด้วยนะคะเผื่อว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันตึงในเรื่องของการชำระค่าใช้จ่ายนะคะก็แนะนำว่าให้ไปธนาคารที
2: ่สะดวกได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: สาขาไหนก็ได้
2: สาขาไหนที่เราสะดวกได้เลย
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะทีนี้ย้อนกลับมาในโครงการไทยช่วยไทยพลัสของเราค่ะในส่วนนี้ของโครงการอย่างที่เราทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นแล้วว่าส่วนนี้รัดออกส่วนหนึ่ง60ประชาชนออกส่วนหนึ่งเน้นย้ำในเรื่องของการลงทะเบียนค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วหลายคนก็บอกว่าก็ทราบกันมาว่าไม่ต้องซื้อได้ร้านค้ารู้จักกันไปรับตังค์เฉยๆก็ได
1: ้นี่ฝากนิดนึงเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะ เราสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบนี้ได้นะคะซึ่งผู้ที่คุณสมบัตินะคะในการที่จะได้รับคนละครึ่ง plus 60 40นะคะคุณสมบัติอีกข้อนึงเลยนะคะต้องเป็นผู้ที่ไม่โดนกระทำไม่เคยกระทำผิดตามโครงการคนละครึ่ง plus ตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5รวมถึงคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส1ถึงเฟส5บวกกับโครงการคนละครึ่ง plus รอบที่แล้วบวกครั้งที่ผ่านมานะคะระบบหลังบ้านจับตรวจจับข้อมูลนะคะเพราะว่าระบบดิจิตอลข้อมูลของท่านนะคะถูกส่งต่อนะคะก็จะถูกเก็บข้อมูลไว้หมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่เคยกระทำผิดนะคะก็จะมีข้อมูลอยู่ครั้งนี้ค่ะถ้าท่านกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะระบบจะตรวจสอบว่าท่านเคยมีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์เลยตามโครงการรัฐไม่ใช่แค่โครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการรัฐต่อไปที่จะมีในอนาคตต่อไปท่านจะถูกจำกัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าระบบตอนนี้ค่ะAI ปัญญาประดิษฐ์มันสำคัญมาก
0: เชื่อมโยงข้อมูลกัน
1: เชื่อมโยงข้อมูลได้หมดนะคะทุกเซกชันที่ท่านไปทำรายการของแบงค์หรือท่านจะอะไรก็ตามหรือแม้แต่มีผู้มาแจ้งกระทำผิดก็มีข้อมูลอยู่ก็ต้องตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะคะอย่าเลยค่ะอย่าคิดเลยค่ะเงินรัฐก็ช่วยมานะคะบรรเทาความเดือดร้อนของเราที่ตอนนี้เรากำลังประสบอยู่เพราะฉะนั้นเอาเงินที่รัฐให้นะคะใช้จ่ายให้เต็มที
0: ่
1: ลดทุก200บาททุก 1,000 บาทที่รัฐเติมเข้าไปมันไม่ใช่ได้แค่เรานะคะมันจะได้ส่งต่อเป็นลูกโซ่ในระบบเศรษฐกิจเราได้ 1,000 ร้านเราไปซื้อข้าวสารนะคะร้านข้าวสารในหมู่บ้านก็ไปซื้อร้านค้าส่งต่อคือเศรษฐกิจ 1,000 บาทเนี่ยค่ะหมุนหลายรอบอย
0: ่
1: างต่ำก็3รอบนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมก็จะได้ไม่กระทบกันนะคะเราก็จะเดินกันไปได้นะฝากอย่าเลยค่ะอย่าคิดจะกระทำผิดเลยนะคะทั้งฝั่งร้านค้าเองก็เหมือนกันนะคะร้านใดที่เคยถูกแจ้งนะคะซึ่งในบัญชีรายชื่อ
2: ก็จะมีอยู่เช่น
1: กันก็มีอยู่เช่นกันหลังบ้านมีนะคะ
0: ก็คือข้อมูลจะลิงก์ทั้งส่วนของกระทรวงการคลังของธนาคารกรุงไทยก็มีข้อมูลส่วนนี้ทั้งระบบในส่วนของภาครัฐก็ฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยแล้วก็รอบที่ผ่านมาขอสอบกับกระซิบนิดนึงมีคนทุจริตในเรื่องของนี้ไหมคะอาจจะนิดนึง
1: มีค่ะมีเยอะฝั่งร้านค้าก็มีซึ่งก็ดำเนินคดีอยู่นะคะทางจังหวัดก็ต้องไป
0: ไม่ใช่แค่ตัดสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ดำเนินคดีด้วยค่ะมีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลยค่ะ
0: ไม่คุ้ม
1: นะคะอนาคตในวันข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยเราเคยคิดเหรอคะว่าจะเกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันจะขึ้นขนาดนี้คนจะเอาแคลนไปต่อแถวกันเติมน้ำเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งรัฐก็มีอะไรที่ช่วยมาแต่เราถูกจำกัดติดมันก็เป็นน่าเสียดายนะคะเราจะพลาดโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ปฏิบัติกันให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
0: ในรายการถามมาว่าเติมเงิน100บาทสามารถซื้อของได้กี่บาท
1: เติมเงิน100บาท100บาท
0: ก็คือถ้าเกิดว่ามองในตรงนี้60 40
1: 60 40
0: ซื้อของได้100บาท
1: 100บาท
0: หมายถึงว่าในส่วนของคนเติมคือประชาชนทั่วไปค่ะ
1: 100บาทเราจะซื้อของได้166บาท
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่ารัฐก็จะให้มา 60%
0: แต่ส่วนในรายละเอียดนี้คือไม่ต้องกังวลเพราะ
1: ไม่ต้องกังวลมันจะตัดกันในระบบ
2: จะคำนวณให้
1: ระบบ
2: จ
0: ะกรณีที่เราซื้อของในราคามูลค่าสูงกว่าที่รัฐชดเชยให
1: ้
0: เขาก็จะตัดเงินในส่วนของระบบของเรา
1: ใช่ปกติเราจะซื้อเต็มที่คือราคาสินค้ามัน334ถูกไหมร
0: ั
1: ฐก็จะให้เราเต็มที่คือ200แล้วเราก็จ่ายไป134แต่ถ้าเราซื้อของที่400 500รัฐก็ให้เรา200ในส่วนนั้นเราก็รับผิดชอบที่เหลือเอง
0: ค่ะก็ทำความเข้าใจกันนะคะว่าในส่วนนี้ในส่วนของรัฐก็คือ60 40ก็ในระบบมันก็ทำงานอัตโนมัติคำนวณโดยประมวลผลโดย AI เรียบร้อยเสร็จสรรนะคะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกได้ว่าเดือนพฤษภาคมนี้เงินสะพัดเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์จำนวนมหาศาลจากกีฬาโยชนแห่งชาติของสุราษฎร์ธานีเกมคร่าวๆเศรษฐกิจของเราเติบโตมากขนาดไหนคะพี่เชนคะ
1: ค่ะจริงๆสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ก็โชคดีเนา
0: ะ
1: ในช่วงที่โครงการรัฐกระตุ้นก็มาเติมก็มาในช่วงนี้ค่ะเราย้อนกลับไปว่าเดี๋ยวโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยค่ะจะเริ่มมิถุนาใช่ไหมคะในอนาคตเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีกีฬาวุโส8ถึง14มิถุนานะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เศรษฐกิจสุราษฎร์มันโตขึ้นเยอะแล้วค่ะคึกคักแน่นอนย้อนกลับมาเดือนเนี้ยเดือนนี้เมื่อ7ถึง17พฤษภาคมเรามีกีฬาเยาวชนนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเดินในตลาดเนี่ยคึกคักมากเดินตลาดไม่ว่าตลาดไหนนะคะห้างสรรพสินค้าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเรามีจำนวนนักกีฬาบวกผู้ติดตามบวกคณะเนี่ยเข้ามาในสุราษฎร์ธานีมากกว่า 17,000 คนนะคะจำนวนเงินที่สะพัดนะคะคือต่ำๆแล้วมากกว่า 1,590 ล้านนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนที่เยอะนะคะในขณะที่เศรษฐกิจเรากำลังดาวเศรษฐกิจที่กำลังที่วิกฤตตอนนี้ค่ะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยในตลาดอย่างที่เราเดินเนี่ยก็จะขายดิบขายดีกันเนาะแล้วยิ่งเดือนหน้าเราก็จะมีทัพนักกีฬาผู้ติดตามเข้ามาในกีฬาวุโสอีกนะคะบวกกับเรามีเงินที่รัฐช่วยตามไทยเที่ยวไทยพลัสเข้ามาเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายก็เตรียมนะคะเตรียมตัวนะคะว่าตั้งรับเดินไปในตลาดนะคะบอกว่าเมื่อวันนี้ของที่เตรียมมาขายหมดเร็ว
0: คือ
1: ลืมนึกไปก็เตรียมเท่าเดิมล
0: ื
1: มนึกว่าช่วงนี้มีนักกีฬาน้องๆ นักกีฬามาเดินนะคะเด็กๆแล้วครั้งหน้าอาวุโสแต่อาวุโสนี่ก็ไม่ใช่แค่คนสูงอายุนะกีฬาอาวุโสเริ่ม35ปีมันก็วัยกำลังซื้ออยู่แล้วนะคะก็พ่อค้าแม่ขายต่างๆก็เตรียมนะคะเตรียมสต็อกสินค้านะ
0: คะ
1: ก็เตรียม
0: ก็วางแผนในเรื่องของร้านขายด้วยนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของโครงการอย่างที่บอกนี่นะคะว่าทั้งโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะที่ก่อน

0: ว่าในห้วงเปิดเทอมใหม่เศรษฐกิจกำลังตึงอยากที่จะเข้าไปปรึกษาอยากที่จะขอรับเงินกู้สนับสนุนเงินเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับครอบครัวเนี่ยต้องไปติดต่ออะไรยังไงขอให้กรุงไทยเสริมเพิ่มเติม
1: กรุงไทยเข้าใจทุกท่านค่ะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องเนี่ยธนาคารกรุงไทยตอนนี้พนักงานทุกคนเนี่ยเราได้มีการปรับตัวศักยภาพของพนักงานนะคะพนักงานสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได
0: ้ค่ะ
1: ทั้งในแง่ของการลงทุนแล้วก็ในแง่ของเรื่องของการให้สินเชื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยลองเดินเข้าไปปรึกษานะคะจริงๆแล้วการกู้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยเรามีหลายรูปแบบ
0: ค่ะ
1: ถ้าทุกท่านใช้แอปพลิเคชันกรุงไทย Next เนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะมีกรุงไทยใจปั้มกรุงไทยเปเดอะไรเนี่ยโชว์ขึ้นมาให
0: ้
1: เนื่องจาก AI ค่ะนะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วว่าท่านสามมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถกู้สินเชื่ออะไรได
0: ้
1: เข้าไปดูรายละเอียดนะคะเข้าไปดูรายละเอียดศึกษารายละเอียดแล้วก็ลองดูว่าเราสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไหมแต่ถ้าไม่มั่นใจถือไปสอบถามพนักงานได้ทุกท่าน
0: ค่ะ
1: นะคะเรามีการกู้ทั้งรายใหญ่รายย่อยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของสินเชื่อได
0: ้ค่ะทั้งภาคประชาชน SME หรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่อยากจะได้เงินส่วนหนึ่งมาเสริมสภาพคล่อง
1: แต่ทั้งร้านค้าธงฟ้าเองถ้าจะสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะไปเสริมสภาพคล่องก็สามารถจะติดต่อได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: พอพูดถึงร้านค้าก่อนหน้านี้ที่รัฐเปิดให้ลงทะเบียนในเรื่องของร้านพุ่มพวง
1: ค่ะ
0: อันนี้เชื่อมโยงกับของกรุงไทยด้วยไหมคะใน
1: เรื่องของพุ่มพวงน่าจะเป็นของพาณิชย์จังหวัด
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันหรือว่าไม่ได้ผ่านเกณฑ์แต่อยากจะไปขอสนับสนุนเพื่อที่จะกู้เงินมาลงทุนในส่วนนี้ก็สามารถที่จะไปติดต่อกรุงไทยได
1: ้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: พี่เสริมในส่วนของพี่ดาวไหมคะว่าที่เรา AI มาช่วยวิเคราะห์นะคะไทยเที่ยวไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะฝั่งแม่ค้าที่ใช้ถุงเงินใช่ไหมคะเราก็จะมี AI นะคะรอบนี้มันอัปเกรดขึ้นมาว่าเอ
1: า
2: ถุงเงินจะพัฒนาขึ้น AI ก็จะเก็บข้อมูลในการทำรายการนะคะต่อไปก็ AI ก็จะส่งข้อมูลเหมือนว่าแจ้งเจ้าของร้านค้าค่ะว่าทุกวันพุธน
0: ะ
2: วันพุธเนี้ยมีคนมาสั่งใช้ช่วงวันพุธเนี่ยเยอะสุดDelivery จะยอดสั่งเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยระบบมันก็จะเตือนมาทีเนี้ยพ่อค้าแม่ขายต่างๆก็วางแผนถูกแล้ววันพุธนะเอาซื้อไข่เพิ่มมาข้าวสารสั่งเพิ่มมานี่ค่ะเป็นความพิเศษของไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้สำหรับถุงเงิน
1: ใน
2: แอปถุงเงิน
1: เราจะมีนักกระซิบจะวิเคราะห์ให้เลยว่าในแต่ละวันยอดขายเท่าไหร่แล้วก็วิเคราะห์ให้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายวันไหนสูงมีช่วงเวลาด้วยนะคะช่วงเวลาไหนเนี่ยยอดขายสูงมีรายละเอียดให้แบบนั้น
0: คือเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่เราไม่ต้องไปจ้างบริษัทห้างร้านหรือว่านักวิเคราะห์การตลาดเลยในแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เรียบร้อยเลยว่าเราควรจะบริหารในเรื่องของการซื้อของ
1: สต็อกสินค้าอะ
0: ไรย
1: ัง
0: ไ
2: งไม่ต้องจ้างมาร์เก็ตติ้งเลยไม่ต้องจ้างฝ่ายการตลาดนะคะใช้แอปถุงเงิน
1: มีเป็นฟังก์ชันเรียกว่านกกระซิบนะคะฝากทุกท่านนะคะในแอปถุงเงินค่ะชื่อนกกระซิบ
0: ไหนๆก็โหลดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้เ
2: ลยลองมาดูว่า
0: ถึงเงินแล้วก็เข้าไปดูในส่วนอื่นของแอปพลิเคชันด้วยนะคะว่าในนั้นมีอะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับท่านเยอะแยะมากมายและอีกส่วนหนึ่งค่ะพี่ดาวคะมีร้านค้าบางท่านบอกว่าถ้าไปสมัครแล้วไม่เคยร่วมโครงการกันมาก่อนแล้วในการที่มีลูกค้าจับจ่ายใช้สอยมาตังจะเข้าในบัญชีในถุงเงินระยะเวลา1สัปดาห์หรือว่านานขนาดไหนคะ
1: ได้ค่ะน้องเอสพี่ดาวสรุปให้ฟังแบบนี้นะคะในมุมของร้านค้าเนี่ยเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะว่าโครงการเนี่ยจะมีเงินออกเป็น2ส่วนนะคะรัฐช่วย60ภาคประชาชนออก40เพราะฉะนั้นเงินที่จะเข้าบัญชีร้านค้าค่ะจะเข้าบัญชีแยกออกเป็น2ส่วนเช่นเดียวกันโดยเงินจากร้านค้าจะเข้าบัญชีวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นก็ไม่ต้องรอนานนะคะตีสองเงินส่วนแรกที่เป็นเงินส่วนของภาคประชาชนจะเข้าก่อนตอนตีสองนะคะส่วนเงินของภาครัฐที่จะสนับสนุนให้กับร้านค้าก็จะเข้าตอนไม่เกิน5 โมงครึ่งนะคะประมาณ5 โมงครึ่งเงินของภาครัฐจะเข้าต่อให้นะคะ
2: พี่ดาวยกตัวอย่างคร่าวๆให้เข้าใจง่ายอย่างเจนเป็นเจ้าของร้านค้าใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเจนขายของได้100 บาทถูกไหม100 บาทนั้นแสดงว่ากลางคืนตีสอง
1: เข้า40 บาท
2: 40 บาทจะได้เจแล้วในส่วนของที่ประชาชนจ่ายเองถูกไหมคะ
1: ประมาณช่วงเย็น
2: ช่วงเย็นประมาณ5 โมงครึ่ง
1: 60 บาท
2: จะเข้ามานะคะโอเคค่ะ
1: แล้วก็เข้าโดยที่ไม่ดูวันหยุดราชการเข้าทุกวันไม่เหมือนกับเงินธงฟ้านะคะเงินธงฟ้าเข้าตามวันทำการ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตัวเนี้ยค่ะ

0: ข้าทุกวันค่ะวันรุ่งขึ้นเงินจะเข้
1: า
0: ตามสเต็ปแบบนี้เลยอ
2: ย่างที่พี่ดาวบอกต่างกันเนาะร้านค้าที่ขายธงฟ้าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจะไปโอน
0: เป็นวัน
2: จันทร์นะคะ
3: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของเงินที่จะเข้าในส่วนของร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยช่วยไทย plus ก็คือ T2 ส่วนของประชาชน
2: 40%
3: แล้วในส่วน 60% ก็คือรอในวัน 5 โมงเย็นของรุ่งเช้าอีกวันนึง
2: วันเดียวกันนั่นแหละ T2 ก็คือ
0: T2
2: มันก็เช้าเปลี่ยนวันแล้ว
0: ไม่ใช่วันเดียวกันเพียงแต่ต่างช่วงเวลา
3: ท่านก็สามารถที่จะวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของเงินทุนที่จะไปซื้อของมาสต็อกสินค้าเพื่อขายเพื่อจำหน่ายได้อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะเผื่อใครที่ลังเลจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในส่วนนี้ก็เป็นโครงการที่เรียกได้ว่ารัฐอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่มีปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองทั้งเรื่องของปัญหาเรื่องของพลังงานในเรื่องของผลกระทบจากตะวันออกกลางก็ดีนะคะและในส่วนของโครงการนี้ค่ะอยากจะให้ทั้ง2ท่านได้สรุปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเพราะว่าเหลือเวลาอีก4นาทีเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะเชิญชวนให้ได้ลงทะเบียนกันนะคะ
2: ก็อย่างที่เราพูดไปทั้งหมดนะคะว่าโครงการนี้ค่ะกลุ่มคนแรกเลยนะคะที่ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอันนี้ค่ะก็จะเข้าให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพิ่มมาให้ฝากนะคะสำหรับท่านใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะหลายท่านโทรมาสอบถามนะคะแล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เมื่อไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการนะคะเราร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มหาดไทยก็จะลงพื้นที่ไปติดตามกลุ่มเปราะบางที่อยู่ตามชายขอบนะคะคนที่ตกหล่นรอบที่แล้วที่เป็นผู้กลุ่มเปราะบางเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะเก็บมาให้หมดในรอบนี้นะคะซึ่งก็จะเร่งดำเนินการนะคะได้ที่จะเสนอครม.ต่อไปก็ติดตามข่าวนะคะเมื่อถ้ามีมติครม.แล้วเราจะรีบมาแจ้งกันในรายการนะคะช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้รับบัตรก็ลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยช่วยไทย plus นะคะในวันที่25 6โมงเช้านะคะเตรียมตัวไว้ต้องให้เร็วนะคะภายใน30ล้านคนนะคะ
3: ค่ะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนส่วนของร้านค้า
0: ค่ะส่วนของร้านค้านะคะก็เรียนเชิญร้านค้านะคะมาเข้าร่วมโครงการร้านค้าไหนที่สนใจนะคะกรณีที่เป็นร้านค้าเดิมวันที่25ท่านแค่เพียงกดในส่วนของยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะคะสำหรับร้านค้าใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็ตามที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าโชว์ห่วยทั่วไปค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่มหาดไทยลงนามรับรองในเอกสารใบสมัครนะคะเตรียมสำเนาบัตรประชาชนให้พร้อมเตรียมภาพถ่ายนะคะมาพร้อมกับใบสมัครซึ่งธนาคารกรุงไทยค่ะยินดีที่จะให้บริการในการสมัครร้านค้าแต่เพื่อความรวดเร็วนะคะขอให้ท่านสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะคะซึ่งสามารถจะสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thungengrungthai.com หรือสมัครผ่านตัวแอปพลิเคชันถุงเงินก็ได้นะคะท่านสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินให้เรียบร้อยก่อนแล้วธนาคารกรุงไทยค่ะจะพาท่านเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทย plusนะคะเตรียมเอกสารไปสมัครนะคะในช่วงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนแล้ววันที่25เริ่มสมัครร้านค้านะคะเตรียมเอกสารไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่มหาดไทยลงนามนะและสามารถจะติดต่อธนาคารได้กรุงไทยได้ทุกสาขานะคะโดยที่ทางของสุราษฎร์ธานีเองขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยด้วยเรามีสาขาทั้งหมดจำนวน23สาขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยการสมัครร้านค้าสามารถจะสมัครได้ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยนะ
3: คะ
0: แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วเรามีทางลัดให้นะคะเราจะมีการตั้งจุดบริการในการรับสมัครร้านค้าโดยเฉพา
3: ะ
0: ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีวิชัยซึ่งเราเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับรับสมัครร้านค้าโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการใหม่กัน
3: ค่ะก็ครบจบทุกข้อสงสัยสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะคะอินบ็อกซ์มาถามกันได้ค่ะและตอนนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะคุณรุ่งการทองบำรุงนะคะจากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคุณปิยนุชพรหมมีค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารทีมย่อยสำนักงานเขตสุราษฎร์ธานีของธนาคารกรุงไทยค่ะหวังว่าโอกาสหน้านะคะจะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
14: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระดอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
15: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมประสิทธิปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภท จะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอรุมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่คนชุมพรมาร่วมชิงชัย
2: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่ง

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะที่สวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะที่สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะในเพจของสวทชุมพรของเราเองค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th ค่ะซึ่งรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเด็นของนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงนะคะสั่งทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจในการปราบยาเสพติดปราบคอเซ็นเตอร์นะคะรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลด้วยนะคะและยังมีข่าวสารทางด้านของนายสุรศักดิ์ผลักดันไทยเป็นจุดหมายปลายทาง365วันนะคะยกระดับสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามในเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานกันก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของกรมธุรกิจพลังงานค่ะได้ดัน B20 นะคะในการดูดซับปาล์มส่วนเกิน 1.23 ล้านตันค่ะลดการนำเข้าน้ำมันช่วยอุ้มเกษตรกรนะคะโดยทางกรมธุรกิจพลังงานค่ะเดินหน้าผลักดันการใช้น้ำมันดีเซล B20 นะคะให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านพลังงานของประเทศค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตราคาพลังงานโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะพร้อมช่วยดูดซับผลผลิตปาล์มน้ำมันส่วนเกินกว่า 1.23 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะลดการนำเข้าน้ำมันนะคะและเพิ่มรายได้ให้ทางเกษตรกรชาวสวนปาล์มไทยด้วยนะคะโดยนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อเสถียรภาพด้านพลังงานทั่วโลกนะคะเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของโลกค่ะซึ่งเมื่อเกิดปัญหาด้านการขนส่งแล้วก็การผลิตนะคะหลายๆประเทศก็เลยต้องนำเข้าน้ำมันสำรองออกมาใช้นะคะขณะที่ประเทศไทยยังคงมีน้ำมันสำรองที่เพียงพอการใช้งานไม่น้อยกว่า100วันนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางกรมธุรกิจพลังงานค่ะได้กำชับทางโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งด้วยกันนะคะให้เดินหน้าผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับประสานผู้ค้าน้ำมันติดตามสถานการณ์สต็อกอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลนนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะผู้ฟังรัฐบาลก็ยังเดินหน้าส่งเสริม การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนะคะโดยเฉพาะน้ำมัน B20 แล้วก็ E20 ค่ะผู้ฟังเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วยพยุงราคาน้ำมันในประเทศด้วยนะคะโดยมีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำมันอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานยูโรของสหภาพยุโรปนะคะพร้อมทั้งมีหน่วยของ Mobile Lab ด้วยนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งทางด้านของนายอติศักดิ์ชูสุกรอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระบุนะคะว่าในปี2569ไทยคาดว่าจะมีผลผลิตปาล์มน้ำมันรวมอยู่ที่ 21.87 ล้านตันนะคะซึ่งก็คิดเป็นปาล์มน้ำมันดิบประมาณ 3.94 ล้านตันต่อปีค่ะขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศนะคะแล้วก็การส่งออกยังเหลือปาล์มน้ำมันดิบส่วนเกินที่สามารถนำมาใช้ในด้านพลังงานได้นะคะกว่า 1.49 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งหากมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 ในสัดส่วนร้อยละ10นะคะของการใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมดก็จะสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณอยู่ที่ 1.23 ล้านตันต่อปีค่ะผู้ฟังก็สะท้อนให้เห็นว่าไทยเนี่ยมีวัตถุดิบที่เพียงพอนะคะในการรองรับการผลิตไบโอดีเซลในประเทศนั่นเองค่ะขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะยืนยันถึงความพร้อมในการรองรับการใช้น้ำมัน B20 นะคะโดยทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ระบุไว้นะคะว่ารถยนต์จาก16แบรนด์ชั้นนำรวมกว่า 1,135 รุ่นเนี่ยสามารถรองรับการใช้น้ำมัน B20 ได้โดยที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ยังได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตตามปกติด้วยนะคะซึ่งทางด้านของผู้ค้าน้ำมันก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่เลยค่ะโดยปัจจุบันค่ะน้ำมัน B20 มีราคาถูกนะคะกว่าราคาของน้ำมันดีเซลทั่วไปประมาณลิตรละ7บาทนะคะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะมีสถานีบริการจำหน่าย B20 แล้วกว่า600แห่งทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงตั้งเป้าขยายเพิ่มเป็นพันแห่งนะคะภายใน1เดือนนี้และหลังจากนี้หากประเทศไทยจะสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลได้ถึงร้อยละ 40-50 นะคะก็จะช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันได้ถึง 72,000 ล้านบาทต่อปีเลยค่ะผู้ฟังก็จะช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่เกษตรกรสวนปาล์มของไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทางด้านพลังงานนะคะที่ทางกรมธุรกิจพลังงานได้ดัน B20 นะคะในการดูดซับปาล์มส่วนเกิน 1.23 ล้านตันและลดการนำเข้าน้ำมันช่วยอุ้มเกษตรกรเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก่อนพบกับประเด็นของนายกรัฐมนตรีที่ได้เปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงและสั่งกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงตำรวจนะคะให้ปราบยาเสพติดแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็ผู้มีอิทธิพลด้วยนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
6: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
7: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
8: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
9: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
10: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจ ะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เราเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะคะสำหรับประเด็นของนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงสั่งมหาดไทยแล้วก็ตำรวจนะคะในการปราบยาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมไปถึงผู้มีอิทธิพลด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงค่ะโดยทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนนะคะโดยกำหนดให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานความมั่นคงนะคะทั้ง4หน่วยงานนี้เป็น4เสาหลักแห่งความมั่นคงนะคะที่ต้องดำเนินงานร่วมกันนะคะทั้งด้านของการป้องกันและปราบปรามการดูแลช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งได้รับมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะในการทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดร่วมมือกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลด้วยนะคะแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองรวมไปถึงที่เมืองท่องเที่ยวแล้วก็เขตเศรษฐกิจสำคัญด้วยนะคะโดยการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทค่ะเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่นะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องตัดเส้นทางทางการเงินอย่างเด็ดขาดเลยค่ะพร้อมย้ำว่าหลักของปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะส่วนทางด้านของการช่วยเหลือประชาชนค่ะก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะในการใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทางของนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะรวมไปถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญค่ะผู้ฟังก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าการประชุมร่วมกันของหน่วยงานด้านความด้านการปกครองนะคะด้านความมั่นคงแล้วก็ตำรวจในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการย้ำนะคะว่านโยบายสำคัญของรัฐบาลและการบูรณาการความร่วมมือต้องเริ่มจากการศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองค่ะซึ่งยินดีนะคะที่ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงค่ะซึ่งก็เชื่อนะคะว่าหากเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก็จะนำไปสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันค่ะมีความซ้ำซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งรัฐบาลก็เลยมีการเร่งเสริมความมั่นคงให้ปลอดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงค่ะก็ถือว่าเป็น4เสาหลักแห่งความมั่นคงนะคะที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งในด้านของการป้องกันปราบปรามแล้วก็การดูแลประชาชนด้วยนะคะและทั้งนี้ค่ะได้มอบของแนวทางของการดำเนินการด้านความมั่นคงนะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพแล้วก็เชื่อมั่นต่อความมั่นคงของไทยนะคะว่าทุกหน่วยงานจะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะช่วยกันสร้างความสงบสุขแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะประกอบไปด้วยด้านแรกก็คือด้านการป้องกันนะคะโดยการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะทำงานในรูปแบบของทีมจังหวัดค่ะทำงานประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง ในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เขตเศรษฐกิจสำคัญนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะรวมไปถึงให้ทุกจังหวัดมีความปลอดภัยปราศจากอาชญากรรมในทุกรูปแบบเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนค่ะทั้งงบประมาณเครื่องมือแล้วก็ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะด้านต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของด้านการปราบปรามนะคะโดยให้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกประเทศนะคะการกระทำความผิดในทุกรูปแบบให้เร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการนะคะแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ด้วยโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่จะต้องมีการปราบปรามอย่างจริงจังนะคะอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ก็ต้องตัดเส้นทางทางการเงินอย่างเด็ดขาดนะคะเรื่องของอาวุธปืนค่ะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้การพกพาอาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไปเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะอีกทั้งต้องดูแลไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาข่มเหงประชาชนด้วยนะคะพร้อมกับยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะไม่มีการแทรกแซงการทำงานแล้วก็รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะข้อ3นะคะด้านการช่วยเหลือประชาชนค่ะให้ทางกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมแล้วรวมไปถึงหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะในการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกนั่นเองค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตัวแทนทั้ง4ภาคนะคะได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นำข้อมูลนะคะมานำเสนอประเด็นในการอภิปรายด้านความมั่นคงใน9ประเด็นของผู้ฟังประกอบไปด้วยประเด็นแรกก็คือการบุกรุกที่ดินสาธารณะ2อาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ธุรกิจที่คนไทยใช้เป็นตัวแทนแบบอำพรางนะคะ4ยาเสพติด5การฟอกเงิน6ผู้มีอิทธิพล7หนี้นอกระบบ8ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็9คือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงนั่นเองค่ะซึ่งทางของนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมระดมความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันตลอดทั้งวันนะคะเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะโดยทางที่ประชุมค่ะได้นำเสนอแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ภัยคุกคามในหลายมิตินะคะทั้งการปราบปรามยาเสพติดการจัดการกลุ่มทุนต่างชาติและธุรกิจนอมินีการสกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐแล้วก็การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนนั่นเองนะคะแล้วก็การตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและธุรกิจสีเทาการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเป็นการยกระดับการทำงานด้านข่าวกรองนะคะแล้วก็เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนั่นเองอีกทั้งค่ะยังต้องอาศัยทำงานร่วมกันนะคะต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกหน่วยงานนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะคือทุกหน่วยงานก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐให้เชื่อมโยงกันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันด้วยนะคะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของประเทศแล้วก็รองรับมาตรฐานสากลนะคะโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกของOECD นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่น่าสนใจสำหรับนายกรัฐมนตรีเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงนะคะแล้วก็สั่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงตำรวจในการปราบยาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงผู้มีอิทธิพลด้วยนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับพบกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะสำหรับนายสุรศักดิ์ที่ผลักดันไทยเป็นจุดหมายปลายทาง365วันค่ะยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงนั่นเองค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะ ำไมไปตายด้วยครับตายด้วยครับ
3: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตัก
4: นี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของนายสุรศักดิ์นะคะที่ผลักดันไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง365วันนะคะยกระดับสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะสร้างท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อนะคะโดยได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญนะคะทั้งในด้านของการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคเลยนะคะโดยไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะแล้วก็การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยนะคะรวมไปถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีแบบจริงจังเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีการดำเนินมาตรการเชิงลึกด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศของเรานั่นเองทั้งในเรื่องของการปรับปรุงมาตรการวีซ่าแล้วก็วีซ่าออนริเวลนะคะซึ่งการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมไปถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนเลยค่ะโดยการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยปริมาณไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพนะคะด้านภาพรวมของตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในช่วงวันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 8.24 ล้านคนด้วยกันค่ะซึ่งทางตลาดสำคัญนะคะอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะจากปัจจัยสนับสนุนด้านการด้านเที่ยวบินนะคะทำการตลาดเชิงรุกและกระแสของการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงคอนเสิร์ตในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะประเมินว่าช่วงไตรมาส3ของปี2569นะคะก็จะเป็นช่วงที่สำคัญนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ช่วงชิงขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะผ่านการปรับกลยุทธ์จากแนวคิด Volume Recovery นะคะสู่ Volume Driven Growth นะคะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นท่องเที่ยวในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนในหลายมิติเลยค่ะผู้ฟังทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะที่ตอนนี้ก็ยังคงยืดเยื้อนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสายการบินต้นทุนการเดินทางแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วง4เดือนแรกของปี2569นะคะทางจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมจะชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะร้อยละ 3.39 ด้วยกันแต่ตลาดศักยภาพหลักอย่างทางสาธารณรัฐประชาชนจีนและในสาธารณรัฐอินเดียนะคะก็ยังคงจะเติบโตที่ดีเลยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงประเทศไทยของเราก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของตลาดโลกอยู่ดีนะคะอยากให้มีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการฟื้นตัวที่สูงขึ้นนั่นเองเพื่อให้เป็นการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวค่ะทางของรัฐบาลก็เลยได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะคะพร้อมมีการขับเคลื่อนนโยบายหลักสำคัญ5ประการด้วยกันนะคะตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเอาไว้ต่อทางรัฐสภาท่านผู้ฟังประกอบไปด้วยการปรับโครงสร้างการบริหารด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะคะให้เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการผลักดันประเทศไทยค่ะให้เป็นจุดหมายปลายทาง365วัน ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคเลยนะคะการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยนะคะแล้วก็การยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะด้วยการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้ในการเฝ้าระวังนั่นเองรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและการท่องเที่ยวในลักษณะของนอมินีด้วยค่ะผู้ฟังอย่างจริงจังเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังได้ดำเนินมาตรการเชิงลึกควบคู่กันไปด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการปรับปรุงมาตรการวีซ่าแล้วก็วีซ่าหน้าด่านหรือว่าวีซ่า on arrival นะคะเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทางกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงค่ะรวมไปถึงการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะเพื่อนำงบประมาณเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยนะคะแล้วก็การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะจากภาระต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการในภาคบริการนะคะก็ขอเชิญชวนภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศใน3ด้านสำคัญนะคะได้แก่การบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยการลดใช้พลังงานค่ะแล้วก็การสนับสนุนสินค้าไทยเพื่อลดการรั่วไหลของการท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่นั่นเองและสุดท้ายก็คือการยกระดับมาตรฐานสากลนะคะทั้งในด้านของความปลอดภัยระบบการชำระเงินแล้วก็การสื่อสารนะคะเพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะคะจากการแข่งขันไปด้วยจำนวนนะคะไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งขณะเดียวกันนะคะนางสาวภัทรอนงค์ณเชียงใหม่นะคะรองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท.นะคะได้กล่าวว่าภาพรวมของตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้หรือว่าเอเชียและแปซิฟิกใต้ระหว่างวันที่1มกราคมไปจนถึง16พฤษภาคมนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 8.24 ล้านคนด้วยกันนะคะโดยทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกค่ะมีนักท่องเที่ยวจำนวนอยู่ที่สะสมนะคะ 3.73 ล้านคนด้วยกันค่ะภูมิภาคอาเซียนเอเชียใต้แล้วก็แปซิฟิกใต้มีนักท่องเที่ยวสะสมรวมอยู่ที่ 4.50 ล้านคนด้วยกันนะคะท่ามกลางปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านการเดินทางภายในภูมิภาคที่ตอนนี้ก็ยังคงเข้มข้นนะคะซึ่งสำหรับ5อันดับตลาดของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ที่มีการเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดนะคะได้แก่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็ที่ไต้หวันด้วยนะคะโดยทางททค่ะได้เดินหน้ากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านการส่งเสริมการเดินทางในช่วงวันหยุดนั่นเองแล้วก็ทางฤดูการท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าตลอดปี2569ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมาณถึง 21.87 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งตลาดนักท่องเที่ยวนะคะที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึง16พฤษภาคมนะคะได้แก่ตลาดจีนค่ะที่มีอัตราเติบโตสูงสุดโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้วนะคะอยู่ที่ 2,151,861 คนนะคะซึ่งก็เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 18.79 นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 340,000 คนจากปีก่อนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคเราอย่างชัดเจนเลยนะคะโดยมีเที่ยวบินแล้วก็จำนวนที่นั่งเข้าสู่ประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเช่นเดียวกับทางไต้หวันนะคะที่ยังคงรักษาทิศทางของการเติบโตในระดับบวกเอาไว้นะคะโดยมีการท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 417,785 คนด้วยกันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.68 เลยทีเดียวค่ะก็เป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวแบบ FIT นะคะหรือว่าFree Independent Traveler นั่นเองค่ะก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวด้วยตนเองนะคะหรือว่า Repeat Visitor นั่นเองนะคะก็ซึ่ง2ประเทศนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากช่วงวันหยุดยาวเทศกาลจีนนะคะในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ รวมไปถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งขณะเดียวกันตลาดอินเดียก็ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะในฐานะของตลาดศักยภาพขนาดใหญ่โดยมีนักท่องเที่ยวสะสมค่ะอยู่ที่ 941,331 คนด้วยกันนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.80 นั่นเองค่ะส่วนทางตลาดเมียนมากับทางฟิลิปปินส์ค่ะยังคงเติบโตดีนะคะโดยทางตลาดเมียนมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยนะคะสะสมอยู่ที่จำนวน 291,913 คนด้วยกันนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.47 เลยค่ะส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อรักษาพยาบาลศึกษาต่อแล้วก็ติดต่อธุรกิจนั่นเองค่ะถึงแม้จะมีข้อจำกัดนะคะด้านเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ภายในประเทศแต่ก็ยังคงมีกลุ่มที่มีผู้ที่มีกำลังซื้อสูงค่ะขณะที่ตลาดฟิลิปปินส์นะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยอยู่แล้วนะคะจำนวนอยู่ที่ 244,375 คนค่ะก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.21 นะคะซึ่งทางประเทศไทยก็ยังคงติดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม1ใน10ของนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยนะคะในฐานะของจุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาคอาเซียนนั่นเองค่ะซึ่งปัจจัยสนับสนุนการเดินทางในช่วงนี้นะคะก็มาจากการเดินหน้าทำตลาดเชิงรุกค่ะที่มุ่งการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงกับกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษนะคะอย่างเช่นกลุ่ม In Center Golf Wellness แล้วก็กลุ่ม Couple หรือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รักนั่นเองควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการกระตุ้นตลาดต่างประเทศ Thailand Summer Breeze นะคะที่มีการสนับสนุน Air Connectivity นะคะผ่านการเช่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำค่ะรวมไปถึงการทำตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะกระแสเดินทางเพื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ตด้วยนะคะทั้งศิลปิน K-POP แล้วก็ T-POP ในประเทศไทยของเราด้วยก็ยังเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญเลยค่ะผู้ฟังโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับจากอาเซียนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะรวมไปถึงไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ที่จีนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นตลาดแฟนคลับขนาดใหญ่เลยที่มีกำลังใช้จ่ายสูงนะคะและในขณะเดียวกันค่ะนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายช่วงวันหยุดยาวของประเทศในตลาดหลักอย่างจีนก็เป็นส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการออกเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้ทางของทท.ค่ะก็ได้มีการประเมินนะคะว่าช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะคะตลาดระยะใกล้ก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อยนะคะจากแรงหนุนของช่วงวันหยุดสกูฮอลิเดย์ของหลายประเทศอาเซียนในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมเลยนะคะรวมไปถึงช่วงซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของตลาดสำคัญด้วยนะคะโดยเฉพาะทางจีนนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังการปรับตัวสูงขึ้นของราคาบัตรโดยสารค่ะก็มีแนวโน้มที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเลิกเดินทางระยะใกล้นะคะแล้วก็หรือว่าภายในภูมิภาคมากขึ้นนั่นเองส่งผลให้การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกรกฎาคมค่ะจะเป็นจังหวะสำคัญของไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ช่วงชิงCapacityด้วยนะคะด้วยการปรับกลยุทธ์แนวคิดVolumeRecovery สู่ Volume Driven Growth นะคะซึ่งก็เป็นการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเดินทางสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวที่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นายสุรศักดิ์ได้ผลักดันไทยเป็นจุดหมายปลายทาง365วันนะคะในการยกระดับสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพสูงนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายวันนี้ค่ะผู้ฟังสำหรับนายกอนุทินนะคะได้เยือนฝรั่งเศสค่ะโดยการกระชับความสัมพันธ์170ปีดันพลังงานลงทุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกนะคะโดยนางส

็มีการกำหนดพบหารือกับนายเอวาวูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั่นเองเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานสะอาดคมนาคมแบบรางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศนะคะรวมไปถึงการร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้หารือกับทางองค์การระหว่างประเทศสำคัญด้วยนะคะอย่างเช่นองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะคะเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดรวมไปถึงพบกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็คาดว่าจะช่วยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีโลกด้วยนะคะซึ่งทางด้านเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังพบนะคะนักธุรกิจฝรั่งเศสแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำเพื่อเป็นการเชิญชวนลงทุนในโครงการสำคัญของไทยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ EEC แล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมการบินและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะคะและพร้อมกันนี้ยังมีกำหนดพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสนับสนุนการขยายบทบาทสินค้าและวัฒนธรรมในตลาดยุโรปนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าการเยือนของฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในทุกด้านเลยนะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจการลงทุนและการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธาราดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อกำชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิตินะคะทั้งในด้านของการเมืองเศรษฐกิจพลังงานวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะโดยการเยือนในครั้งนี้ค่ะก็เป็นโอกาสสำคัญค่ะผู้ฟังในวาระของการครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานของทั้ง2ประเทศของเรานั่นเองค่ะซึ่งได้กล่าวนะคะว่าการเยือนในครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดในการหารือกับทางผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญในหลายภาคส่วนนะคะเริ่มจากการเข้าหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะโดยการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสถานการณ์โลกและร่วมมือกันผลักดันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันด้วยนะคะโดยทางไทยก็มุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสไปสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมความร่วมมือนะคะทั้งการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดคมนาคมระบบรางอุตสาหกรรมการบินและอวกาศตลอดไปจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารนะคะซึ่งทางฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศชั้นนำของยุโรปเลยนะคะที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังหารือกับทางผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศสำคัญด้วยนะคะอย่างเช่นผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของไทยในอนาคตรวมไปถึงการเข้าพบผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะโดยไทยค่ะได้เตรียมผลักดันชุดไทยนะคะให้เป็นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็คาดหวังว่าจะช่วยสร้างการรับรู้ในระดับโลกได้นะคะแล้วก็ต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทั้งด้านของแฟชั่นนะคะของสิ่งทองานหัตถกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนั่นเองและในส่วนของทางภาคเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสด้วยนะคะภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสรวมไปถึงผู้แทนบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสในหลายสาขาเลยนะคะเพื่อเชิญชวนมาลงทุนฝรั่งเศสเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนขนาดใหญ่ของไทยนั่นเองโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก EEC นะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศของเรานั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยนั่นเองและในขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมประชุมนะคะ

0: างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่นะคะของไทยประจำภูมิภาคในยุโรปนะคะเพื่อมอบนโยบายและข้อแลกเปลี่ยนในการขับเคลื่อนความร่วมมือค่ะทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลคนไทยในต่างแดนด้วยนะคะโดยรวมไปถึงการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีบทบาทสำคัญค่ะในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สังคมฝรั่งเศสตลอดไปจนร่วมพูดคุยกับภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจไทยในตลาดยุโรปนั่นเองรวมไปถึงผลักดันแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเชื่อมั่นว่าการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในทุกมิติเลยนะคะพร้อมที่จะเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจการลงทุนวัฒนธรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่นายอนุทินนายกอนุทินนะคะได้เยือนฝรั่งเศสกำชับความสัมพันธ์170ปีด้านพลังงานการลงทุนและซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกนั่นเองค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
8: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราชทันใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตผมยังย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอภิสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุบาเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
3: ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่ติดตามรับฟังนะคะรายการอบจ.พบประชาชนค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz แล้วก็ต้องทักทายไปยังอสมทหลังสวนด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็รวมไปถึง FC ค่ะที่ติดตามดูทางไลฟ์สดนะคะ Facebookไม่ว่าจะเป็นทางสวทชุมพรหรือว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้เจอกับยุ้ยนะคะเช่นเคยค่ะสกาวรัตน์นักสุวรรณนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าถ้าเป็นวันศุกร์ทีไรนะคะเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าก็ได้รับนโยบายมาจากท่านนายกนพดลอุสิทธิ์นะคะท่านมอบหมายว่าให้มาช่วยดำเนินรายการนะคะซึ่งอบจ.ผู้ประชาชนเนี่ยเรามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าว 11:00 นนะคะจนถึง 12:00 นแล้วก็วันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยจะเป็นน้องๆนะคะก็คือน้องปุ้ยแล้วก็น้องแอนหมุนเวียนกันมาเจอรายการนะคะส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะเจอกับยุ้ยค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนั้นเราได้เรียนเชิญนะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาค่ะของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองชุมพรวันนี้ชวนใกล้ๆมาก่อนเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะคะก็เลยนึกถึงที่นี่เพราะว่าที่นี่ตอนนี้เขากำลังมาแรงมากนะคะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินต่างๆช่วงแรกนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณไมตรีพงพาณิชย์ค่ะหรือว่าพี่น้อยของเรานั่นเองนี่สไลด์มาแล้วนะคะสไลด์เข้ามาในรายการเลยค่ะพี่น้อยเข้ามาอีกค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีนะคะสบายดีนะคะค่ะก็เราช่วงก่อนหน้านี้เราอาจจะสนิทสนมกันมากตอนที่เราเริ่มก่อตั้งเนาะในเรื่องของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอเมืองชุมพรตอนนี้ก็เปลี่ยนผ่านมือไปให้น้องๆได้ช่วยทำพี่น้อยก็เป็นประธานที่ปรึกษาทีนี้เรียนถามพี่น้อยนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองชุมพรแต่ว่ายุ้ยจะขออนุญาตเจาะไปที่ปากน้ำชุมพรเพราะว่าปากน้ำชุมพรของเราอ่ะจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ในส่วนของความเป็นเมืองเก่าถูกไหมคะพี่น้อยฝั่งปากน้ำเดิมใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับทั้งสองฝั่งนะสองฝั่ง
3: ถ้าในส่วนฝั่งปากน้ำเดิมก่อนอยากให้พี่น้อยเล่าว่าจริงๆแล้วถ้าใครเนี่ยคนชุมพรเองก็ดีนะยุ้ยว่าเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าไปจนสุดทาง โดยเฉพาะเส้นสายปากน้ำเดิมก็คือว่าพอผ่านตรงท่ายางเนี่ยก็จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าตะเภาไปเลยแต่ในอดีตเนี่ยสะพานเนี่ยไม่มีเนาะเพราะว่าเพราะนี่ลูกกลมทางไงลูกกลมทางจะรู้ว่าเมื่อก่อนนะไม่มีสะพานนี้ถนนจะจบแค่ตรงบริเวณริมคลองแล้วก็จะเลี้ยวเข้าปากน้ำเดินไปหัวถนนเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางก็คือจะเลี้ยวเข้าไปตรงปากน้ำเดินจนสุดแล้วก็ข้ามเรือไปใช่ไหมคะ
4: มีสะพานนะมีสะพาน
3: เป็นสะพานเดินข้ามเหรอคะ
4: เป็นสะพานรถสามารถวิ่งได
3: ้อ๋อแล้วตอนนี้มันไปไหน
4: มันหักไปนานนะครับมันพังไปนานแล
3: ้
4: ว
3: อ๋อหักไปตั้งนานแล้วค่ะทีนี้อยากให้พี่น้อยเล่านิดนึงว่าตอนเนี้ยเสน่ห์ของความเป็นชุมชนปากน้ำเดิมของเราอะค่ะมีอะไรบ้าง
4: คืออย่างนี้ฮะคือชุมชนฝั่งปากน้ำเก่าเนี่ย
3: ค่ะ
4: มันเป็นชุมชนประมงก็ถ้าอายุอานามก็เกือบร้อยปีแล้วครับ
3: โ
4: อ้เกือบร้อยปี
3: ค่ะ
4: ก็แถวนั้นมันจะเป็นหลักๆเลยนะคือประมงพื้นบ้านแล้วก็มีประมงพาณิชย
3: ์
4: ผสมอยู่แต่ไม่มากคือในฝั่งปากน้ำเก่านะครับแล้วก็บริบทของชุมชนก็ส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมงอยู่แล้วหรือว่าอาชีพในที่เกี่ยวกับการประมง
3: แปรรูปนู่นนี่นั่นอะไรเอานำเรือออกไปหาอะไรได้มาก็อาจจะขายสดหรือแปรรูป
4: ใช่
3: ไหมคะ
4: ก็ตั้งแต่ผมเล็กๆเลยที่บ้านผมมาแปรรูปอาหารทะเลขายอยู
3: ่
4: ก็มีปลาเค็มมีกุ้งแห้งมีกระปีมีหมึกแห้งคือทำทุกอย่างใช่ครับ
3: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันคึกคักกว่านี้เนาะพี่น้อยเนาะ
4: ก็มันความเจริญสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีเส้นทางปากน้ำใหม่อ่
3: ะ
4: ทางฝั่งเนี้ยจะเจริญกว่าตรงฝั่งปากน้ำเก่าเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ว่าพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพวกอาหารทะเลอ่ะ
3: จะ
4: ต้องมาข
3: ึ้
4: นใช่ต้องมาขึ้
3: นที่ท่านั้น
4: ส่งเข้ากรุงเทพที่นั่น
3: ค่ะแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้ตอนเนี้ยเสน่ห์มันก็ยังคงมีอยู่ถูกไหมคะเสน่ห์ของความเป็นปากน้ำเดิม
4: ก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะฮ
3: ะ
4: แต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
3: ค่ะ
4: ตามยุคตามสมัยแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีเสน่ห์เก่าอยู่
3: ค่ะตอนนี้ถ้าที่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นบ้านเก่าๆหลายที
4: ่
3: เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองทำเป็นโฮมสเตย
4: ์
3: ตั้งแต่ปากซอยเลย
4: ใช่
3: รวมถึงของพี่น้อยด้วย
4: ครับ
3: ค่ะอยากให้พี่น้อยช่วยเล่าเสน่ห์ของที่ของพี่น้อยนิดนึงว่ามีอะไรบ้าง
4: ก็คืออย่างเงี้ยฮะคือหลายสิบปีประมาณสัก10ปีที่แล้วที่ผมยังไม่ได้กลับมาอยู่บ้าน
3: จะ
4: ได้กลับมาเยี่ยมบ้านบ้าง
3: เดี๋ยวเราจะดูภาพบรรยากาศโฮมสเตย์ไปด้วยเลยนะคะ
4: แล้วเราก็จะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมันจะพึ่งเรื่องการประมงอย่างเดียวไม่ได้ละ ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าได้มีโอกาสกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็จะต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวครับผมเพื่อจะช่วยอ่ะกับแบบเพิ่มรายได้ทางหนึ่งให้กับชาวบ้านอ่ะได้มีความเป็นอยู่ที่น่าจะดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยกลับมาก็เลยมาทำโฮมสเตย์เลยเมื่อ10ปีประมาณสักเกือบ10ปีครับประมาณเกือบ10ปีและเริ่มแบบหาเครือข่ายหาชักชวนคนที่เขาสนใจในด้านนี
3: ้
4: เข้ามาร่วมทำกันแรกๆก็ผมเป็นโฮมสเตย์แรกแล้วก็จะมีตามมาอีก2โฮมสเตย
3: ์
4: ซึ่งปัจจุบันนี้มี3โฮมสเตย์
3: ค่ะเหมือนภาพที่เราเห็นอยู่ในจอในขณะนี้เนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นเปิดดูทาง Facebook Live เนี่ยจะเห็นภาพบรรยากาศเลยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตลาดสดยามเช้าใช่ไหมพี่น้อย
4: ใช่ครับอันนี้เป็นตลาดซีเฟสนะนี่อีกฝั่งนึงปากน้ำใหม
3: ่
4: ปากน้ำใหม
3: ่อ๋อแต่ตรงปากน้ำเดิมตรงหน้าบ้านพี่น้อยตรงนั้นก็ทุกวันก็จะมี
4: มีครับมี
3: ตลาด
4: มีตลาดชุมชนอยู่มีตลาดชุมชนทุกเช้า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ซีเฟสนี่จะเป็นตลาดช่วงตลาดเย็นก็จะมีอาทิตย์ละ3วันแค่นั้นเอง
3: ค่ะซึ่งตรงนี้ ก็ถือได้ว่าพยายามจะดึงความเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนออกมา
4: ใช่ครับใช่
3: ค่ะที่บ้านพี่น้อยเองเนี่ยเห็นไหมเราก็ตอนนี้เราจะเห็นภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการทำพิซซ่า
4: ใช่ครับ
3: โฮมเมดใช่ไหมคะ
4: อันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์จากเชฟที่เบตซึ่งเป็นเชฟที่มีประสบการณ
3: ์
4: อยู่ในออสเตรเลีย20กว่าปี
3: ค่ะ
4: เขาก็ลงมาช่วยต่อยอดอ่ะช่วยต่อยอดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของเราเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราทำอยู
3: ่
4: เพิ่มมูลค่าของมันได้มากกว่า
3: ค่ะ
4: ซึ่งแกก็ลงมาบ่อยๆนะลงมาบ่อย
3: ๆเนี่ยเราเห็นเสน่ห์เพราะว่าเหมือนพิซซ่าอย่างเงี้ยพิซซ่าโฮมเมดแล้วพี่น้อยก็ใช้วัตถุดิบจากในพื้นถิ่น
4: ใช่ครับ
3: คือเช้านั้นเราไปจ่ายตลาดเจออะไรเจอกุ้งเจอปลาหมึกเจอปลาผักพื้นบ้านก็เอามาทำเป็นพิซซ่าในแต่ละวันเมนูก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่อันนี้คือเป็นไส้อั่วทะเลใช่ไหมคะ
4: ไส้อั่วทะเล
3: อันนี้ขึ้นชื่อมากเลยของที่โฮมสเตย์พี่น้อย
4: ก็ที่มาที่ไปมันก็เกิดจากการมองว่าของในชุมชนอะไรของเราเนี่ยที่มันสามารถจะเพิ่มมูลค่าของมันได
3: ้
4: ต่อยอดอะไรได้มันก็เกิดไส้อั่วทะเลขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วผมมีอยู่3ตัวที่คิดว่าจะทำนะฮ
3: ะ
4: ก็คือไส้กรอกอีสานทะเลแล้วก็ยอทะเลก็เหมือนหมูยอครับครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราเปิดตัวนี้มาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นของที่ว่ายังไม่มีอยู่ในตลาด
3: จำได้ว่าเรานำรายการตามอำเภอจานใช่ไหมของคุณโนไปถ่ายทำ
4: เรื่องเด็ดเอตโรแล้วก็
3: อ๋อเรื่องเด็ดเอตโรแล้วก็มีไส้อั่วตัวนี้ด้วย
4: ครับ
3: ตอนนั้นเป็นไงคะยอดขายทำไม่ทันเลยใช่ไหมคะ
4: ออเดอร์เยอะเยอะฮะแต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่เรื่องการจัดส่ง
3: ค่า
4: จัดส่งนั้นมันแพงมาก
3: เพราะว่าของพี่น้อยมันจะต้องแช่ห้องเย็นไป
4: ส่งฟรี
3: ค่ะ
4: เพราะมันเป็นของสดอาหารสุกแต่มัน
3: ไม่สามาร
4: ถ
3: เย็น
4: ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน
3: ถ้าส่งปกติทั่วไปเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรสชาติอาหารหรือกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: คือเราก็พี่น้อยเป็นคนที่แบบว่ารักษาคุณภาพมากๆนะคะก็เลยไม่อยากให้คนที่ได้รับประทานเนี่ยเขาได้ทานของที่ดีจริงๆ
4: ใช่ครับ
3: ก็เลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยพักไปในส่วนของไส้อั่ว
4: ครับพักไปพักหนึ่ง
3: ค่ะแต่ว่าทราบมาว่าตอนนี้กำลังจะฟื้นขึ้นมาอีกแล้ว
4: ใช่ครับเพราะว่าเรามาดูแล้วคือช่วงจังหวะเวลานั้นอ่ะมันก็เรื่องโควิดด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างคือแต่มันไม่มีผลกับเราหรอก
3: ม
4: ันมีผลตอนที่เราไปออกตลาดที่เมืองทองเพราะว่าก็รายการของน้องโนเนี่ยแหละเรื่องเด็ดอิตาโลเขาจัดบูธไม่ให้โดยที่ไปออกฟรีแต่ว่าคนที่มาเดินไม่ค่อยเพราะมันกฎระเบียบเรื่องโควิดเรื่องอะไรใช่ไหมมันก็เลยน้อยแต่เรื่องที่ว่าเราส่งตามออเดอร์ส่งออนไลน์เนี่ยเยอะมาก
3: เยอะ
4: มากครับทำไม่ทัน
3: เท่ากับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะได้เจอกับเมนูไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วทะเลไส้กรอกอีสานทะเลหรือว่ายอทะเลอะไรอันนี้ของพี่น้องบ้างไหมคะ
4: ก็ในอนาคตน่าจะทำออกมาขายนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะเป็นไส้อั่วทะเลเป็นตัวนำก่อนครับ
3: เรื่องวัตถุดิบมีผลไหมคะ
4: ก็บางครั้งก็มีปัญหาเหมือนกันว่าวัตถุดิบเนี่ยซึ่งเราทำแบบโฮมเมดใช่ไหมฮะแล้วเราทำในปริมาณที่ไม่เยอะต้นทุนมันก็จะสูง
3: ค
4: ือกำไรมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่เพียงแต่ว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะผลักดันสินค้า 2-3 ตัวเนี้ยให้มันเป็นของฝากของชุมพรเป็นซึ่งไปหาที่อื่นไม่ได้อ่ะ
3: ค
4: ือลงมาชุมพรนี่คือต้อง
3: มาทานนะต้องมาทานแล้วต้องมาลองนะ
4: ต้องมาลองเพราะว่ามันไม่มียังไม่มีใครทำอ่ะพูดง่ายยังไม่มีใครทำ
3: เรียกได้ว่าแขกสามารถที่จะรีเควสได้ไหมคะว่าถ้ามามาพักแล้วเนี่ยขอทำพิซซ่าโฮมเมดหรือขอทานอันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรีเควส
4: ก็ส่วนมากตอนนี้เราเวลาลูกค้าต่างชาติมาเนี่ยเราทำเมนูอะไรให้เขาทานอ่ะเขาก็จะขอเข้ามาดูว่าเรา
3: ทำยังไง
4: ใช่เราก็ทำให้ดูนะฮะ
3: พักรักจำนะคะ
4: เราก็ทำให้ดูแต่ยังไม่มีแผนหรือว่ายังไม่มีแผนที่ว่าเราจะสอนเรื่องการทำอาหารไทยแต่ก็คิดอยู่แต่ว่ามันต้องอาศัยเวลาอีกนิดนึง
3: ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยระหว่างนักท่องเที่ยวหรือแขกที่เป็นคนไทยกับต่างชาติอะค่ะที่เข้ามาเที่ยวในโซนของวิถีชุมชนปากน้ำเดิมเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝั่งไหนคะ
4: ทั้งสองกลุ่มอะครับมันแล้วแต่ช่วงเวลา
3: ค่ะ
4: ถ้าเป็นช่วงต้นปีมาถึงเมษาเนี่ยส่วนมากแขกจะเป็นคนไทยแล้วแต่ก็มีฝรั่งมีต่างชาติเข้ามาปะปายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพอหมดเวลาเที่ยวของคนไทยแล้วอะส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติไป
3: ก็แสดงว่าสามารถเที่ยวได้ทั้งปีเหมือนกัน
4: ก็เที่ยวได้ทั้งปีอะครับ
3: มัน
4: แล้วแต
3: ่ถ้าเกิดว่าเข้าไปจนสุดตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของการจอดรถอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมคะจอดสามารถจอดรถได้ที่ไหนเอาประเด็นแรกก่อน
4: ก็จะมีที่รับฝากรถอยู่นะฮะ
3: ม
4: ีอยู่สุดถนนเลยด
3: ้
4: านซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปก็มีที่รับฝากรถครับ
3: เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องรถของท่านฝากได้เลย
4: ได้เลย
3: แล้วสิ่งที่อยากแนะนำค่ะถ้าไปที่นี่หรือว่าวันเดย์ทริปที่จะเดินศึกษาเส้นทางแล้วเที่ยวของฝั่งปากน้ำเดิมเนี่ยยังไงได้บ้างคะ
4: ก็แนะนำให้เดินดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะฮะด
3: ัง
4: นั้นมันก็จะมีภาพของการใช้ชีวิตของชาวชุมชนว่าเป็นยังไงแล้วมันมีเสน่ห์อย่างคือมันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะฮะเหมือนบางจุดเหมือนกันในอะไรฮะในทั้งพังงาทั้งอะไรเกาะตะปูหรือว่าอะไรหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่นะเดี๋ยวอะไรนะเกาะ
3: ที่เขาสร้างแบบว่า
4: เกาะปัญญีลักษณะมันคล้ายๆแบบนั้น
3: มัน
4: การปลูกบ้านก็คือต้องปักเสาอย่างเดียวพระน้ำมันจะขึ้นลง
3: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ก็คือเดินชมเดินเที่ยว
4: ใช่แล้วมันก็จะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหรือว่าการแกะเนื้อปูแกะเนื้อแกะหอยมีปลาหมึกแห้งมีอะไรซึ่งสามารถเดินได้ใช้เวลาก็น่าจะร่วมชั่วโมงนะมันก็มีอะไรน่าสนใจอยู
3: ่
4: มันยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากมันยังเดิมๆอ่ะเป็นวิถีเดิม
3: ๆ
4: ก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาของฝากของกินหรือว่าจะมีร้านอาหารตามสั่งเราจะไม่มีร้านอาหารหรูๆอยู่ข้างในนั้นนะไม่มีร้านกาแฟหรู
3: ๆ
4: ก็จำเป็นเหมือนกับชาวบ้าน
3: ใครอยากเจอแบบวิถีเดิมๆดั้งเดิมดิบๆเลยต้องไปตลาดเช้าที่นี่เริ่มกี่โมงคะ
4: ก็ตีห้าก็เริ่มมีคนมีของมาขายแล้วครับ
3: ก็คือเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละ
4: ใช่ครับใช่ชาวบ้านแถวนั้นกับชุมชนใกล้เคียงเป็นชาวสวนเป็นชาวประมงที่เขาในสวนเขามีอะไรเขาก็เก็บมาขาย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ประมงเขาประมงพื้นบ้านเขาได้อะไรมาเขาก็เอามาวางขายแล้วก็จะมีพวกขนมท้องถิ่นมีอะไรแบบนี้มากมายร้านกาแฟโบราณซึ่งมันค่อนข้างจะครบองค์ประกอบแต่ก็ไม่เยอะไม่ใหญ
3: ่ที่นี่ได้ข่าวว่าข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลาอร่อยใช่ไหมพี่น้อง
4: ใช่ครับ
3: เป็นแบบสูตรโบราณคือเขาผัดเนื้อปลาล้วน
4: ยังมีห่อละ5บาท
3: แล้วห่อ5บาทเองด้วย
4: ครับห่อละ5บาทยังมีแต่ก็ถ้าเป็นกล่องก็กล่องละ10บาท
3: ค่ะ
4: ซึ่งตลาดตรงนี้ผมเคยมีแนวคิดที่ว่าจะทำตลาดสีเขียวอะพูดง่ายๆแต่ว่ามันความพร้อมของแม่ค้าหรือความพร้อมของชาวบ้านเนี่ยเขายังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำตอนนี้แต่ถ้ามีโอกาสทำก็อยากจะทำ
3: แต่ในชุมชนปากน้ำเดิมเนี่ยถ้าหาพวกใบตองอะไรก็น่าจะยากหน่อยไหม
4: ท่ายางครับ
3: อ๋อถ้าท่ายางเนี่ยเยอะเลย
4: เพราะว่าท่ายางก็มาขายเอาของในสวนก็มาขายอยู่แล้ว
3: จริงๆถ้าคุยกันได้ดีเลยนะคะ
4: ใช่ครับใช่
3: นำมาใช้แทนเราเริ่มต้นจากเล็กๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะพูดคุยกันได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีก็คาดว่าในเร็วๆนี้น่าจะสามารถใช้คำนี้ได้ว่าเป็นตลาดเช้าสีเขียวของชุมชนปากน้ำเดิม
4: ก็ยังไม่แน่ใจเนาะจะเร็วๆนี้
3: พ
4: ี่
3: น้องพยายามค่ะเดี๋ยวเราจะส่งต่อกันนะคะส่งต่อให้ได้ช่วยกันค่ะนอกจากนี้อยากให้พี่น้อยพูดถึงตรงเรือแจวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะข้ามไปฝั่ง ปากน้ำปัจจุบันแล้วที่นั่นก็มีได้ด้วยว่าจุดเช็คอินใหม่ๆแล้วกำลังเป็นกระแสมาแรงในขณะนี้ค่ะถ้าไปถึงตรงโฮมสเตย์พี่น้อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีจุดเรือแจวข้ามฟากด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะ
4: ก็เหลืออยู่ลำเดียวนี่นะฮะซึ่งเราคือจะว่าอนุรักษ์ก็คืออนุรักษ์นั่นแหละแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่เจ้าของเรือเขาด้วยเจ้าของเรือเขาก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ต้องเหนื่อยที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องขับก็ได้
3: ใช่ใช่แต่เขาก็ยังใจรักนะ
4: ใช่
3: นี่ใช่ไหมคะในภาพเนี่ยในภาพเมื่อกี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ชื่อพี่อะไร
4: ตาครับ
3: โอ้เป็นคุณตา
4: ชื่อตา
3: อ๋อคุณตา
4: ผู้หญิงนะ
3: ชื่อพี่ตา
4: ใช่
3: อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ตา
4: ก็น่าจะ60แล้วล่ะ60กว่าแล้วล่ะ
3: แ
4: ต่ก็ยังแข็งแรงเพราะว่าออกกำลังกายทุกวัน
3: ช้าปุ๊บมาถึงก็คือพี่ตาก็จอดเรือเลย
4: เป็นเรือลำแรกที่ว่ามาบริการข้ามฟากอ
3: ่ะ
4: เขาจะมาตั้งแต่ประมาณตีห้าม
3: าแล้วอยู่ฝั่งศาลเจ้าก่อนหรือว่าฝั่งบ้านไม่น้อยก่อน
4: จะอยู่ฝั่งบ้านผมฝั่งน้ำเก่า
3: แสดงว่าบ้านพี่ก็อยู่ทางฝั่งน้ำเก่า
4: ใช่ใช่ครับใช่
3: บริค่าบริการพายไปฝั่งโน้นเท่าไหร่คะ
4: ก็ถ้าปกติในเวลาปกติก็คนละ10 บาทแล้วก็ในระยะปกตินะ
3: นี่นะคะนี่นะคะพี่ตา
4: ใช่ใช่ครับ
3: คนเดียวก็ส่งเหรอคะ
4: ส่งครับส่ง
3: โอ้โห10 บาท
4: ครับ
3: พายไปได้เดี๋ยวพายกลับก็อยากชวนพวกเรานะอยากชวนพวกเราค่ะเสน่ห์แบบนี้มันหาได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้นะคะ
4: ใช่ครับ
3: ลองเปิดใจค่ะแล้วไปดูนะคะไปชื่นชมวิถีชีวิตอย่างที่พี่น้อยเล่าให้ฟังแล้วตลาดปากน้ำเดิมเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะมากนะคะของพี่น้อยชื่อโฮมสเตย์อะไรคะอีกทีหนึ่ง
4: บ้านริมน้ำโฮมสเตย์ครับ
3: นี่บ้านริมน้ำชื่อบอกแล้วค่ะว่าอยู่ริมน้ำนะคะจอดรถปุ๊บเดินตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวไหน
4: 200 เมตรตรงอย่างเดียว
3: เดินตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ในนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็ยังมีโฮมสเตย์อีกหลายๆเจ้าที่ทำเกิดขึ้นมา
4: ใช่ครับ
3: สามารถเดินเลี้ยวซอยนั่นซอยนี้ได้หมดแต่ว่าถ้าจะไปคือบ้านริมน้ำโฮมสเตย์เนี่ยเดินตรงไปจนสุดแล้วก็เยื้องขวามือนิดนึงจะเห็นท่าเรือถูกไหมคะ
4: ถ้าตรงไปก็ลงท่าเรือ
3: ลงท่าเรือก็จะเจอพี่ตา
4: อยู่ซ้ายใช่ครับอยู่ซ้ายมือหลังสุดท้าย
3: ค่ะถ้ายังไงก็ใครสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ในรายการนะคะหรือว่าติดต่อมาที่อบจ.ชุมพรก็ได้ฝ่ายการท่องเที่ยวนะคะเราสามารถแนะนำแล้วก็ของพี่น้อยเนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรของเราปีนี้ด้วยนะคะก็ใครสนใจอยากจะรับหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรซึ่งปีนี้เราเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะสามารถติดต่อขอรับได้ที่อบจ.ชุมพรค่ะพี่น้อยขามีอะไรอยากเพิ่มเติมในช่วงท้ายไหมคะเรียนเชิญค่ะ
4: ก็ในส่วนที่อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮ
3: ะ
4: ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้กับชุมชนก็จะยิ่งดีฮะชาวบ้านก็จะได้มีรายได้แล้วก็สิ่งที่เขาคิดที่เขาทำมันก็จะได้ไปเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจในเรื่องของระบบของทางราชการแต่ถ้าเป็นไปได้คืออ
3: ยากฝากเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
4: ก
3: ็การจัดการขยะหรือว่าตรงไหนเอ่ย
4: ก็หลายๆด้านนะฮะซึ่งชาวบ้านบางครั้งอ่ะเขาก็ชินอยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆของเขาไปให้ความรู้เขาไปช่วยแบบจัดการอะไรแบบนี้ครับไปมันจะทำให้ชุมชนไปได้เร็วกว่าที่เป็นอยู
3: ่ค่ะ
4: ถ้าปล่อยชาวบ้านเดินเองเนี่ยโอเคแหละมันก็ไปได้แต่ว่ามันไปช้าหน่อยมันไปช้าหน่อย
3: อาจจะมีเป็นการคุยกลุ่มย่อยเล็กๆคุยแล้วก็เปิดภาพให้เห็นภาพว่าการดูแลรักษาบ้านตัวเองรักษาหน้าบ้านตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวบ้านตัวเองให้สวยงามทำยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านเรามากขึ้น
4: ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจครับมาแล้วประทับใจแล้วเขาก็จะกลับมาอีกเขาจะกลับมาพร้อมกับรายได้ที่ชาวบ้านจะได
3: ้ค่ะค่ะอันนี้พี่น้อยก็ฝากไว้นะคะยังไงในส่วนของอบจ.ชุมพรแล้วก็จะขออนุญาตรับไว้เช่นกันแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนำเสนอผ่านไปยังท่านผู้บริหารท่านนายกนพดลอุศิริอีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะพี่น้อยนะคะคุณไมตรีพงษ์พานิชค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานที่ปรึกษานะคะเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีดีอีกห้ามพลาดค่ะ

0: 11:38 น.ค่ะคุณฟังค่ะตอนนี้ดิฉันนะคะนั่งอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะอย่างที่บอกว่าพี่น้อยเขามีการขายตะขาบนะคะส่งต่อคนอีกรุ่นนึงแล้วนะคะเป็นรุ่นหนุ่มนะคะตอนนี้นั่งข้างๆดิฉันเนี่ยคุณวุฒิศักดิ์ม่วงไหมทองหรือว่าน้องโต้งนะคะน้องโต้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดอยากให้เปิดดูเปิด Facebook ไลฟ์ดูนะคะทางสทชุมพรก็ได้เพราะว่าวันนี้เรามีของดีเยอะแยะเลยที่อยากจะโชว์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ประวิตรยังอมรด้วยนะคะในช่างของเราทำทุกหน้าที่เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยน้องโต้งเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่า
1: ได้เลยครับ
0: เพราะว่าพี่น้อยเขาส่งผ่านมาให้แล้วจากฝั่งปากน้ำเดิมนะคะมายังฝั่งปากน้ำใหม
1: ่
0: ปากน้ำชุมพรปัจจุบันนี่แหละโดยเฉพาะในเรื่องของตอนนี้เป็นกระแสแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินอันดับหนึ่ง อันดับหนึ่งนะ
1: ใครบอกครับเนี่ย
0: จริงๆของชุมพรเลยเพราะว่าใครไปใครมาตอนนี้คือดังมากเพราะว่าเขาแชร์กันไปในโลกโซเชียลก็เยอะแล้วก็ในหนังสือท่องเที่ยวโดยชุมชนของพี่ก็มีพี่ขออนุญาตแล้วนะก่อนเลยนะพ
1: ี่
0: ข
1: อไปแล้วยินดีเลยยินดีเลยครับ
0: นั่นก็คือสตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรค่ะ
1: ครับ
0: อยากให้น้องโต้งเล่าสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าแรงบันดาลใจของการที่จะริเริ่มแล้วก็ทำสตรีทอาร์ตที่ปากน้ำชุมพรเนี่ยเกิดจากอะไรยังไงบ้าง
1: คือต้องบอกว่ามันก็น่าจะเป็นความบังเอิญด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นความแบบโชคดีของเรา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราเนี่ยกำลังมองหาว่าเราจะทำยังไงให้ปากน้ำชุมพรบ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนมาเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราขายเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำๆกับที่อื่นอาจจะเดิม
0: ๆ
1: ที่อื่นเขาก็อาจจะมีคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าอะไรที่มันจะเป็นจุดดึงดูดให้คนมากันก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกระจายออกไปในเรื่องของพวกวิถีชุมชนก็เสริมเข้าไปได้แต่มันต้องมีตัวที่แบบเหมือนแบบว่าติวเข้าบ้านอ่ะนึกออกไหมประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดกันไปคิดมาลงตัวกันที่สตรีทอาร์ต
0: ค่ะ
1: แล้วก็สตรีทอาร์ตเนี่ยโจทย์มันก็ยากมากว่าชุมพรไม่
0: ม
1: ีมันยังไม่มีทีไหนที่มันทำกันแบบจริงจัง
0: จริง
1: จังใช่ครับแต่เราบังเอิญอย่างที่บอกว่าเราไปเจอใน Facebook ของอาจารย์ประสิทธิ์หรือว่าอาจารย์เล็กโรงเรียนศรีอภัยเนี่ยแกพาเด็กไปวาดที่โรงพยาบาลวิรัติศิลป
0: ์
1: เหมือนไปวาดในโรงพยาบาลว่าเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเราก็เลยติดต่อไปพอเนี้ยเราติดต่อไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์เราก็คุยคอนเซ็ปต์ว่าเราอยากทำให้ปากน้ำเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาปล่อยของกันมาทดลองทำอะไรกันบางอย่างที่ปากน้ำกันได้สร้างงานศิลปะกันอาจารย์เล็กก็เลยเห็นด้วยเนี่ยเป็นความโชคดีของพวกเราก็คือว่าอาจารย์เล็กเนี่ยกำลังหาที่ลงอยู่พอดีว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้มีประสบการณ์ใช
0: ่
1: ได้ฝึกก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์สตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรขึ้นมา
0: อันนี้เริ่มเมื่อตอนปีไหนนะคะ
1: ปีที่แล้วครับ
0: ช้าต้องปี68เริ่ม
1: ปี68ประมาณช่วงมีนาเมษาประมาณมีนาครับเดือนช่วงมีนาก็เริ่มภาพแรกเนี่ยเป็นภาพแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำชุมพรอยู่บริเวณสี่แยกสายฝนตอนนั้นอาจารย์เล็กพาเด็กๆมาประมาณสัก 4-5 คนมาลุมกันมาช่วยกันก็ได้เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากตอนแรกๆก็ชาวบ้านก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ้ยมาทำอะไรกัน
0: มันต้องมีการประชุมไหมหรือพูดคุยไปขออนุญาตไหมว่าจะขอผนังตรงนี้กำแพงตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องขอเลยครับอันนี้ก็เป็นชัดเจนเลยว่าเราต้องเดินขอกันเลยแหละ
0: ใช
1: ่คือเริ่มจากอันแรกเนี่ย
0: ผู้ประสาน10ทิศเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็อันแรกที่เป็นแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนปากน้ำเนี่ยพอดีว่าบ้านเขาอะเป็นพี่น้องกันก็เลยของ่ายหน่อยอันนั้นก็จบไป
0: เราก็เริ่มจากคนใกล้ตัวเราก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอดีตรงนั้นน่ะทำเลมันดีมันอยู่กลางสี่แยกซึ่งเป็นศูนย์กลางของปากน้ำด้วยคราวนี้หลังจากนั้นน่ะเราก็เริ่มคิดการใหญ่แล้วเพราะอันแรกมันมาแล้วพอที่สองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้ทั่วทั้งตลาดเลยเราก็เลยเริ่มเดินกันอาจารย์เล็กมาช่วยกันเดินนะครับอาจารย์เล็กแล้วก็มีทีมงาน 3-4 คนช่วยกันเดินแล้วก็ขอไปทีละบ้านเลยให้อาจารย์เล็กเป็นคนดูว่าตรงไหนมันเหมาะสม
0: เล็งพิกัด
1: ใช่ล็อกเป้า
0: เฮ้ยอันนี้น่าสน
1: ให้อาจารย์เล็กล็อกเป้าอันนี้เป็นภาพแรกครับใช่ครับภาพแรกเลยอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งแบบว่าโอ้เด่นเลยตรงนั้นอ
0: ะ
1: เด่นมากแล้วก็อาจารย์เล็กก็เลยเดินเราก็เดินตามแล้วก็ไปขอทีละบ้านช่วงแรกๆนี่ชาวบ้านต้องบอกว่า
0: ไม่ออกไหม
1: ทุกภาพไม่ออกครับ
0: ใช่
1: บางคนก็ยังไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าใจเขาครับว่ามันเป็นสิ่งใหม
0: ่
1: แล้วก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆคุยไปอธิบายไปจนได้มาประมาณสัก10กว่าจุดที่จะวาดได้คราวนี้ก็เลยเริ่มวางแผนกันว่าอ่ะเดี๋ยวไปหาทุนมาอะไรมาก็คือเริ่ม รับการสนับสนุนจากชาวบ้านบางส่วนที่เขาอยากให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มมาคราวนี้ก็เริ่มวาดจากโซนที่อยู่ในตลาดก่อนในรอบตลาดเลยตลาดปากน้ำวนไปแล้วก็ไปโซนบ้านบนก็ได้เป็น2โซนแล
0: ้
1: วแล้วสุดท้ายก็ปีที่แล้วก็คือไปจบที่โซนฝ่ายท่าหรือว่าโซนหัวถนนของบ้านพี่น้อยฝั่งนั้นก็มีนะครับประมาณ10จุด
0: ใช่เพราะรู้สึกเหมือนทางฝั่งพี่น้อยก็จะเริ่มก่อนด้วยซ้ำไหมคะ
1: ใช่มัน
0: ที
1: ่
0: ว่าม
1: ีอันแรกสุดเลยที่อนามัยอันนั้นหลายปีแล้วครับแล้วก็ถูกทิ้งล้างไปก็ไม่ได้สานต่อกันก็เลยมาเริ่มตรงนี้ใหม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันได้ทั้งหมดก็30กว่าจุดจากวันแรกที่แบบยังงงๆกันอยู่สุดท้ายอาจารย์เล็กเนี่ยช่วยกันไปช่วยกันมาแล้วก็มีศิลปินจากที่อื่นด้วยนะครับที่มาขอวาดคือเป็นศิลปินอาชีพที่เขาแบบเห็นว่าเรามีงานอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาแจมมาบอมกันอ่ะถ้าเป็นภาษาศัพท์ของกราฟฟิตี้หรืออะไรเงี้ยมาบอมกันก็สนุกดีแล้วก็เราก็สนับสนุนตรงนั้นเพราะเราก็มีสีให้มีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้แล้วก็มีข้าวมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้ชาวบ้านก็โอ้ช่วยกันดีมากนะครับตอนที่เด็กๆมาวาดกันครับผม
0: ก็เท่ากับว่าตอนพอจบปี68นี่30กว่าจุดนี่คือครบแล้วใช่ไหม
1: ใช่ยังมีอีกนิดนึงครับหลังจากครบของที่เด็กๆกับอาจารย์เล็กมาวาดแล้วก็ศิลปินที่มาร่วมกันแจมนะครับ
0: มันมีงานชิ้นใหญ่ใช่ไหม
1: มันมีงานชิ้นใหญ่ซึ่งมันเข้ามาโดยแบบต้องบอกว่าโชคดีของโชคดีอีกแล้วเพราะผมมาติดต่อไป3ปีกับเพจสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล
0: ใช่ใช่
1: ผมทักเขาไปประมาณ 2-3 ปีแล้วแหละผมก็ไม่รู้นะผมเห็นว่ามันสวยดีที่กรุงเทพอ่ะผมไปเจอที่กรุงเทพแล้วผมก็ติดตามเพจเขามาเรื่อยๆก็ทักเขาไปว่าถ้าเป็นได้เนี่ยอยากจะให้มันลงที่ปากน้ำสักรูปนึงเขาก็เงียบไปตอนนั้นเขาอาจจะมี
0: ที่อื่นอยู่
1: อาจจะมีที่อื่นอาจจะมีเขาก็มีลำดับของเขาอะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วติดต่อกลับมาหลังจากที่เห็นงานของเด็กๆแล้ว
0: ว่าเราทำจริงนะ
1: เราทำจริงก็ส่งผมก็ส่งเนี่ยส่งผลงานไปให้เขาดูนะครับแล้วเขาก็ตอบตกลงแล้วเขาก็มีเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆแล้วก็ทำให้ได้ตามเงื่อนไขเขาแล้วสุดท้ายเขาก็มาจริงๆก็ได้กลายเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9ที่บริเวณสี่แยกสายฝนแล้วบางความบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ารูปแรกอ่ะคือภาพแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่สี่แยกสายฝนแล้วรูปสุดท้ายก
0: ็จบตรงนี
1: ้วนมาตรงนั้นพอดีเลย
0: อ
1: ัศจรรย์ไหม
0: จบรูปของ
1: ใช่จบรูปพอดีเลย
0: ใช่
1: แล้วตอนที่วาดในหลวงร.เก้าเนี่ยคือมันมีความอัศจรรย์เยอะมากถ้าให้เล่านี่มันโอ้โหมันเยอะมากครับแต่มีอยู่ช็อตนึงที่เขาเหมือนเขากำลังร่างภาพครับร่างภาพตอนแรกชาวบ้านก็งงๆว่าไม่รู้มาวาดรูปอะไรกันเพราะเราก็มันก็ไม่ได้บางคนก็ไม่รู้ครับแต่พอศิลปินเนี่ยเริ่มร่างร่างแบบพอร่างแล้วเห็นเป็น
0: รู
1: ปท่านเนี่ยคือจากที่แบบคนสัญจรไปมาไม่มีใครสนใจค่อยๆเดินกันเข้ามาบางคนยกมือไหว้อ่ะแล้วก็น้ำตาไหลมีอ่
0: ะ
1: คือเดินเข้ามาตรงนั้นอ่ะแล้วก็คือโมเมนต์นั้นผมยังขนลุกเลยเนี่ยคือโมเมนต์นั้นคือแบบโอ้โหประทับใจจริงๆ
0: นะ
1: คร
0: ับภาพนี้เนาะ
1: ภาพนี้เลยครับ
0: สวยมากค่ะ
1: เป็นงานคลาสสิกเลยครับคือแบบใช้สีแค่ 2-3 สีแค่นั้นเองแต่ว่ามันดูทรงคุณค่ามาก
0: ใช่
1: สมพระเกียรติจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ใครที่มาปากน้ำก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญจริงๆอย่างที่พี่บอก
0: ค
1: ่ะก็จบซีซั่น1ไป
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยชาวบ้านที่ปากน้ำชุมพรอ่ะพี่ว่าเขาเห็นภาพแล้วล่ะว่าสิ่งนี้มันคืออะไ
1: ร
0: แล้วทำยังไงหลังจากนั้นล่ะคะกระแสมีเรียกร้องไหมหรือว่าเชิญเลยมาบ้านฉันหน่อย
1: ใ
0: ช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้มีจริง
0: พี่ว่าหน่วยงาน
1: อันนี้มีจริงผมว่าบ้านพี่ยังว่างนะ
0: ใช่
1: บ้านลุงยังว่างอยู่นะ
0: มาได
1: ้ทีนี้ผมก็ต้องบอกว่าก็เดี๋ยวขอ
0: ทีนี้ต้องเลือกแล้ว
1: ใช่ครับก็ขอว่าเดี๋ยวเราต้องหางบก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องแจ้งเลยว่างบทั้งหมดเนี่ยเป็นงบจากชาวบ้านคือต้องยอมรับว่าเราตอนแรกก็คนอาจจะไม่เข้าใจก็บางทีการหางบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยากหน่อย
0: ะ
1: นะครับก็เน้นว่าเราทำให้เห็นก่อนพอมีคนเห็นแล้วเนี่ยเขาก็สนับสนุนเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันน่าจะต่อยอดได้อะไรบางอย่างก็ค่อยๆสนับสนุนมาแล้วก็ที่สำคัญคือเราจัดงานในเนี้ยแสงแรกแห่งปีที่เดินขึ้นเขามัดซีตอนวันปีใหม
0: ่
1: อันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่ว่าเราสามารถระดมเงินสนับสนุนกลับมาได้เพราะว่าเราขายเสื้อแล้วก็จะมีกำไรตรงนั้นเอาเงินตรงนั้นมาต่อทำสตรีทอาร์ตต่อ ก็คือกลายเป็นซีซั่น2เนี่ยครับ
0: แล้วพี่เห็นมีทำเป็นพวงกุญจงกุญแจนั่นคืออะไร
1: ก็คือเป็นของที่ระลึกครับ
0: ในงานนั้นเลยใช่
1: ไหมครับในงานของสตรีทอาร์ตเนี่ยครับใช่ครับเป็นของสตรีทอาร์ตก็ไม่ใช่ของงานวิ่งงานวิ่งจะเป็นแค่เสื้ออย่างเดียวครับผมสตรีทอาร์ตก็จะมีทั้งกระเป๋าผ้ามีทั้งเสื้อพวงกุญแจโปสการ์ดอะไรพวกนี้ครับเราก็ทำกันเองอันนี้ทุนผมเองนะออกทุนเองเพราะกะว่าจะเอาเขาเรียกกำไรตรงนั้นอะมาทำงานต่อเพราะว่าเราก็วางแผนไว้ต่อเนื่องว่าจะทำทุกปีอย่างสตรีทอาร์ตเนี่ยซีซั่น1ผ่านไปปีที่แล้วซีซั่น2ปีนี้ก็มีอีกก็วาดจบไปแล้วด้วยครับ
0: เมื่อกี้เราเห็นภาพแรปขึ้นมาแล้ว1ภาพใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือสวยมาก
1: ครับ
0: เล่าที่มานิดนึงว่าทำไมถึงได้เกิดภาพนี้ขึ้นของสมเด็จพระพันปี
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็โชคดีอีกแหละคือมันจังหวะที่เราคิดไว้แล้วแหละว่าเราอยากจะวาดภาพพระพันปีหลวงเพื่อเป็นกำแพงพ่อก็คือกำแพงร.9กับกำแพงแม่เป็นภาพพระพันปีจะได้อยู่คู่กันกับคนชุมพรคนปากน้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสถานที่ตอนแรกเราก็ดูว่าที่ไหนดีอะไรเงี้ยที่มันจะสมพระเกียรติอะไรเงี้ยเราก็เลยไปได้นี่ภาพนี้เลยครับเราไปได้ที่องค์การสะพานปลาชุมพรก็คืออยู่ที่สะพานปลาปากน้ำชุมพรตรงนั้นนะคร
0: ับฝั่งซีเฟสเหรอ
1: ใช่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะครับซีเฟสแล้วก็แยกซีเฟสก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปจนสุดเลยก็จะเป็นอาคารที่เขาสร้างไว้ให้เช่าแต่คราวนี้ตรงกำแพงเนี่ยมันใหญ่มากความสูงประมาณ10เมตรความกว้างประมาณเกือบ20เมตรงานช้างเลยครับอันเนี้ยต้องบอกว่างานใหญ่งานยักษ์เลยครับเราก็เลยต้องเตรียมงบประมาณอันนี้สำคัญก็คือได้มาจากงานแสงแรกนี่แหละก็เหลืองบอยู่ประมาณ 50,000 แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเข้ามาอีกก็กำแพงเนี้ยใช้งบทั้งหมดประมาณ 65,000 บาทแต่ว่าถ้าถามศิลปินที่เขามาวาดนะครับผมเคยถามว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้างานจ้างเท่าไหร่ให้พี่ถ่ายไปเท่าไหร
0: ่โอ้ยพี่ไม่กล้าตีราคาเลยค่ะเพราะว่างานสวยมากงานละเอียดแล้วงานชิ้นใหญ
1: ่
0: อะ
1: ใหญ่จริงท่านก็คือเขาก็บอกว่าเขาคิดตามตารางเมตรถ้าขนาดประมาณเนี้ยแล้วงานประมาณนี้นะเขาบอกว่าประมาณ 8-9 แสนประมาณ 8-9 แสนนะครับถ้ารับงานกันเองนะครับแต่นี่คือเราทำได้ในงบ 65,000 เพราะว่าจิตอาสาจริงๆอาจารย์เล็กอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยครับเป็นแบบพ่องานเลยครับคือแบบแกทำทุกอย่างออกแบบกับลูกศิษย์แกแล้วก็มาวาดเองฝนตกก็
0: ม
1: าแดดออกก็มาใช้เวลาทั้งหมด12วัน
0: ภาพนี้นะ
1: ภาพนี้ครับ12วันแล้วก็ผมเชิญศิลปินจากอัมพวาอาจารย์ยอดคลื่น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปตามถึงบ้านเลยนะครับผมไปเชิญแกมา 2-3 รอบไปที่บ้านแกเลยแล้วก็แกก็สุดท้ายใจอ่อนมาก็มาช่วยกัน
0: ค่ะ
1: แต่ภาพนกยุงนั้นเป็นฝีมืออาจารย์ยอด
0: ใช่สวยมากค่ะมีความแบบอ่อนช้อยมากแล้วสีการให้สีคือแบบ
1: เด่นมาก
0: โอ้สวย
1: ต้องไปเห็นกับตายิ่งจะรู้สึกว่าอลังการมากขึ้นไปอีกครับนอกจากภาพนี้ก็ยังมีอีก2ภาพซึ่งอาจารย์เล็กมาวาดไว้อยู่ที่ข้างๆโรงหนังพาราไดซ์แล้วก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องเบียร์น้องเบียร์ก็เป็นศิลปินท้องถิ่นนะครั

0: ี้ย
1: ทีนี้พี่มองว่าจากภาพพ่อจนถึงภาพแม
0: ่
1: ระยะทางมันค่อนข้างไกลกันนะ
0: ใช่
1: ต้องน่าจะต้องมีภาพเชื่อมต่อแล้วล่ะ
0: ได้
1: ระหว่างพ่อไปแม่หาแม่
0: ถามถูกจุดเลย
1: จริงใช่ไหม
0: นี่ครับเนี่ยถามถูกจุดเลยเนี่ย
1: ยังไงคะยังไง
0: เนี่ยทีมงานก็ผมก็เลยเห็นว่ามันไกลอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากให้การท่องเที่ยวปากน้ำเนี่ยมันทั่วทั้งชุมชนจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราก็เลยออกแบบเส้นทางไว
1: ้
0: ค่ะให้รอบเลยแล้วเราก็มีโจทย์ว่าเราต้องทำยังไงถึงจะไปรอบเพราะปกติเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเขาไปไม่ถูก
1: ใช่จะไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน
0: แล้วบางที
1: ถ้ามัน
0: ร้อนๆก็บางทีขี้เกียจเดินมีสองกรณีเราก็เลยแก้ตรงนี้ตอบโจทย์เลยก็คือใช้รถซาเล้งชาวบ้านแล้วรถซาเล้งชาวบ้านเนี่ยคือเขามีกันเยอะอยู่แล้วครับที่
1: ปากน้ำเนี่ยเป็นแหล่งมาก
0: เป็นร้อยคันนะผมว่าจะมีเป็นร้อยคันก็เลยลองถามดูก่อนตอนแรกเอาคนที่รู้จักก่อนว่าสะดวกไหมสนใจไหมมาลองขับรถซาเล้งนำเที่ยวชาวบ้านดูนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเป็นรถชาวบ้านแท้ๆเลยแล้วรถชาวบ้านนี่คือข้อได้เปรียบคือเขาจะรู้หมดซอกซอยอะไรเขารู้หมดเขาไปมาหมดการเดินทางก็จะปลอดภัย
1: ทีนี้รูทในการนั่งซาเล้งท่องเที่ยวเนี่ยกับจุดที่จะไปเช็คอินสตีทอาร์ตทั้งหมดกี่จุดคะ
0: ทั้งหมด10จุดครับ
1: ทั้งหมดที่นั่งซาเล้งแล้วพาไปน
0: ะนั่งซาเล้งทั้งหมด10จุด
1: 10จุด
0: ก็คือ10จุดก็คือมันจะมีทั้งสตรีทอาร์ตด้วยที่หลักๆก็สตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นหลักเลยเพราะมันมีสตรีทอาร์ตนี่หลายจุดมากประมาณจะเป็นเกือบ20จุดอะแล้วก็ตลาดปากน้ำตลาดโลโก้เราจะมีตลาดโลโก้ตอนเย็นด้วยของเขาเรียกตลาดซีเฟสตลาดเปิดท้ายแล้วแต่จะเรียกตรงนั้นมันจะมีทุกวันจันทร์เสาร์พฤหัส3วันนั้นน่ะคือเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ขายของถูกมากนั่นแหละนักท่องเที่ยวชอบมากครับแล้วก็มีเนี่ยท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือปากน้ำ
1: นี่เป็นจุดรับส่งเหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจุดที่ท่องเที่ยวเหมือนกันไปถ่ายรูปเช็คอินเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่ไปเกาะเต่าเกาะพังงันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นท่าเรือเทศบาลที่สร้างขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ข
1: ึ้
0: นมาใหม่ครับผมแล้วก็จะมีวัดสันเจ้าโรงเจโอ้เยอะเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ไปที่พี่ถามเมื่อกี้ก็คือว่าไปที่สะพานปลาด้วยตอนก่อนหน้านี้ก็ไปดูการขึ้นปลาการวิถีชีวิตการประมงอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เรามีสตรีทอาร์ตท่าพระพันปีด้วยอันนี้ก็เลยแบบโอ้โหนักท่องเที่ยวชอบมาก
1: ใช้เวลาเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: 2ชั่วโมงที่จะ
0: เที่ยว
1: ร
0: อ
1: บ
0: ใช่ครับบางทีก็อาจจะเกินนะครับถ้าถ่ายรูปเก่งๆก็อาจจะ 2-3 ชั่วโมงไม่เราไปให้ครบอะครับเราไม่ได้เน้นเวลา
1: ค่าใช้จ่ายนะคะคิดยัง
0: ไง300บาทครับนั่งได้3ท่าน 2-3 ท่านแล้วกัน
1: ต่อ300ต่อคันเลยใช่มั้ย
0: ครับใช่ครับ
1: นั่งประมาณ 2-3 คน
0: ใช่ครับ 2-3 คนก็หารกันไป
1: ก็เ
0: นี่ยก็พากินพาเที่ยวครบเลยครับครบวงจรเลยอันนี้คือตอบโจทย์มากแล้วก็ไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ตอบโจทย์อยู่แต่ช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะนิดนึงต้องดูสภาพอากาศ
1: ซาเล้งทุกคันเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีประ
0: ม
1: าณ
0: น
1: ี้หมดเลยครับ
0: ใช่ครับมีหลังคาให้เรียบร้อยหมดเลยครับวันนี้ก็มีออกครับพี
1: ่
0: 15คันทัวร์ลง
1: มาจากไหนคะ
0: อันนี้มาจากกรุงเทพ
1: ว้าว
0: มาจากกรุงเทพเลยก็เริ่มมีเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็มีเสื้อทีมแล้วตอนเนี้ยมีโปรโมทเสื้อทีมหน่อยก็เฉพาะคนที่ขับอะครับแล้วก็ทีมงานครับผม
1: ทีนี้ถ้าสนใจอยากจะติดต่อต้องติดต่อที่ไหนคะ
0: ติดต่อทางผมก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์086
1: ค่ะ
0: 699-1832ครับชื่อโต้งนะครับ
1: ค่ะพี่น้องโต้งเลย
0: ครับหรือไม่ก็เข้าไปดูในเพจก็ได้มีเพจรถ2แถวเที่ยวชุมพรชุมพรทราเวลโลคอลคาร์หรือว่าจะเป็นเพจสตรีทอาร์ตสตาร์ทอีท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำนี้ก็เท่นะครับสตรีทอาร์ตสตาร์ทอีทเพราะว่าเป็นคำที่แบบเหมาะสมกับปากน้ำชุมพรมากที่สุดเลยเพราะกินเยอะมากครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวผมโชว์นิดนึงนี
1: ่
0: ปิดท้ายใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นี่
1: ภาพต้นแบบใช่ไหมคะ
0: เป็นภาพต้นแบบที่ศิลปินได้ใช้ในการวาดวันนั้นเลยครับที่เนี่ยเย็นหมดแล้วมีโดนฝนโดนแดดโดนอะไรเนี่ยแล้วเขาให้ไว้เป็นที่ระลึกอาจารย์เล็กให้ไว้บอกว่านี่คือเป็นประวัติศาสตร์ของปากน้ำ
1: อาจารย์เป็นคนออกแบบภาพนี้
0: ใช่ครับอาจารย์เป็นคนออกแบบ
1: กราฟิกภาพสวยมาก
0: ครับแล้วก็อาจจะแบบที่สำเร็จก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าก็มีเขาโครงตรงนี
1: ้
0: แต่เนี่ยคือได้ใช้จริงแล้วก็จะเก็บไว้เป็นแบบเป็นประวัติศาสตร์ของปากน้ำครับ
1: เป็นสตอรี่ที่แบบว่าเราจะต้องส่งต่อน่ะดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ทั้งสองท่านเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่พี่น้อยนะคะพี่ไมตรีพงษ์พานิชนะคะเป็นบุคคลต้นแบบที่ว่าเริ่มต้นอะไรไว้ให้น้องๆหลายอย่างมากและจริงๆอ่ะสตรีทอาร์ตอ่ะพี่น้อยอ่ะทำตั้งแต่ฝั่งบ้านพี่น้อยแล้วด้วย
0: เริ่มไปแล้วด้วย
1: เมื่อกี้ลืมถามไงจริงๆพี่น้อยเริ่มเลยตั้งแต่ตรง
0: ก็เป็นศิลปินท้องถิ่นเหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะตรงสถานีอนามัยตรงนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับตรงอนามัย
1: แล้วก็มาเชื่อมต่ออีกยุคนึงก็คือเป็นรุ่นของน้องโต้งนี้นะคะเอาเป็นว่าอยากจะเชิญชวนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่

0: ติดตามไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรหรือว่าอสมทหลังสวนแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสวทชุมพรแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะให้กำลังใจหรือว่าชื่นชมแล้วก็มาลองเที่ยวกันติดต่อได้นะคะที่น้องโต้งก็ได้ค่ะ0866991832นะคะหรือเข้าไปดูตามเพจที่ต้องบอกเมื่อสักครู่นี้หลายเพจเลยนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวต้องรีบปล่อยทั้ง2ท่านนะคะไปรับคณะทัวร์ของเขา15คันใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็ขอให้เอนจอยกับทริปครั้งนี้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ค่ะดิฉันสกาวรัตน์นักสุวรรณนะคะคุณวุฒิศักดิ์ม่วงไหมทองแล้วก็พี่น้อยค่ะคุณไมตรีพงพาณิชย์รวมทั้งคุณประวิตรยังอมรลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
2: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
5: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
4: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
6: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างซึ่งต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
8: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบราและระบบความปลอดภัยสูงสุด
9: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
12: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
13: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ครับพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
11: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอย่อและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุบาเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
11: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
15: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
16: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
15: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10 และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
17: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
18: นายบัญชาจันทรงค์ในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริการสวท.ศรีสะเกษรายงาน
11: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
19: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
20: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
19: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติด นายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรีความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม 2-0 เกม 21-18 21-10 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย 21-15 21-11 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 17-21 21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม 21-16 11-21 และ 25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัตรีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 18-21 21-18 และ 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด 6-3 และ 6-4ทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ 6-2 ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป 0-5 และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย 5-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยในอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Powerชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณ ยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ณ นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
0: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
3: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
0: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพธิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมโดยรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
23: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
26: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญ ดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
25: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความ15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรและเวลา 8:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.09 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
26: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด

0: การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้า

และความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
0: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลาดอ่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับกับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็เจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะครับกับเพลงเปิดรายการนะครับวันนี้กับเพลงนัดพบหน้าอำเภอนะครับเวอร์ชันเดิมนี่เป็นของคุณแม่พุ่มพวงนะครับคุณแม่พุ่มพวงนะครับดวงจันทร์นะครับที่ร้องเอาไว้นะครับแต่ว่าพี่หนุ่มก็เลือกเป็นเวอร์ชันที่เป็นโคเวอร์นะครับเป็นของคุณเอิญสุรัตติการนะครับกับบทเพลงนัดพบหน้าอำเภอนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับก็มีโครงการไทยช่วยไทยนะครับที่หน้าอำเภอนะครับก็เป็นการนัดพบกันนะครับไปซื้อสินค้าราคาถูกที่หน้าอำเภอนะครับก็จะมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับที่หน้าอำเภอนะครับศุกร์เดือนพฤษภาคมนะครับ4ศุกร์ด้วยกันนะครับก็ยังมีอีก1ศุกร์นะครับที่สามารถที่จะไปซื้อกันได้นะครับก็คือศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เป็นศุกร์ใกล้จะหมดรองสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังกับสินค้าช่วยไทยไทยช่วยไทยนะครับสินค้าราคาถูกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับที่หลายคนรอคอยนะครับงวดนี้รัฐบาลออกให้ 60% นะครับแล้วก็เราออกเอง 40% นะครับใช้จ่ายวันละไม่เกิน200บาทนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะให้เงินมานะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันที่25นะครับวันจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับหลายคนก็ตื่นเต้นดีใจกันนะครับเช็คนะครับตื่นเต้นดีใจก็ต้องเช็คด้วยนะครับเช็คแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับว่าท่านมีแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเปล่านะครับเมื่อครั้งที่แล้วก็อาจจะมีโครงการคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งพลัสที่ได้โหลดแอปเป๋าตังนะครับบางคนก็หมดโครงการแล้วก็อาจจะลืมแอปนะครับลืมรหัสผ่านบ้างนะครับบางคนพอหมดโครงการก็ไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะลืมรหัสผ่านนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับตรวจสอบรหัสผ่านนึกถึงรหัสผ่านตัวเองนะครับตั้งไว้อะไรหรือว่าอาจจะยืนยันตัวตนกันใหม่นะครับหรือว่าหลายคนก็อาจจะลบแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องโหลดใหม่แล้วก็ยืนยันตัวตนกันให้พร้อมนะครับเตรียมกันให้พร้อมเลยนะครับโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนกันให้เรียบร้อยนะครับจำรหัสกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีแอปอยู่คู่โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพี่หนุ่มนี่ก็มีแอปเนี่ยไม่ลบนะครับท่านผู้ฟังแอปนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะครับแอปเป๋าตังนะครับก็ใช้เอาไว้ในการที่จะลงทุนนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่1ถึงวันที่16ของเดือนนะครับก็จะลงทุนในแอปเป๋าตังนะครับก็ไม่เยอะนะครับงวดหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับเป็นการลงทุนนะครับเพื่อความลุ้นระทึกนิดหน่อยนะครับกับแอปเป๋าตังที่เก็บเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่1ถึงวันที่16นะครับก็เป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับท่านผู้ฟังถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับส่วนมากก็จะไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็สู้ชีวิตกันต่อไปนะครับทางที่ดีที่สุดก็ต้องทำงานกันดีกว่านะครับเก็บตังค์กันเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนนะครับนายพราดรปริศนานันทกุลนะครับก็เชื่อว่าการลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยนะครับเคยทำเรื่องแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับนายพราดรปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับว่าธนาคารกรุงไทยนะครับก็เคยผ่านการลงทะเบียนนะครับในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งนะครับดังนั้นการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับก็น่าจะราบรื่นนะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่29จนถึงวันที่ตั้งแต่วันที่25นะครับท่านผู้ฟังขออภัยนะครับตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับพร้อมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าจะครอบคลุมนะครับประชาชนที่ต้องการรับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับส่วนการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับครั้งที่1ทับ2569นะครับก็ซึ่งจะมีการประชุมกันวันนี้นะครับก็จะมีการผลักดันนะครับเรื่องประวัติอาชญากรรมนะครับเป็นวาระเร่งด่วนนะครับหรือไม่นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลก็พยายาม
เดินหน้านะครับในการปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะครับนายพระดอนนะครับกล่าวว่าการประชุมในวันนี้ก็อาจจะมีอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดนะครับเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลก็ผลักดันอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เคยเน้นย้ำนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆนะครับขณะนี้หลายหน่วยงานก็ดำเนินการแล้วนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลให้ภาครัฐนำไปใช้นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในกระบวนการนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐบาลดิจิทัลนะครับในการที่จะนำระบบต่างๆมาใช้นะครับระบบ AI นะครับก็เห็นว่าในยุคปัจจุบันนี่มีการนำระบบ AI มาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมต่างๆนะครับหรือว่าการค้าการขายการโฆษณาการทำอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ฟังการร้องเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของการแต่งเพลงด้วย AI นะครับทั้งบทเพลงทั้งเนื้อร้องนะครับก็เอา AI มาช่วยนะครับหรือว่าเพลงเก่าๆนะครับที่ท่านได้ฟังกันนะครับบางครั้งนะครับก็เป็นเพลงเก่าที่เป็นบทเพลงเพราะๆในอดีต นะครับมาใส่ดนตรีโดย AI แล้วก็ร้องโดย AI นะครับท่านผู้ฟังก็ฟังออกมาก็เป็นความไพเราะอีกแบบนึงนะครับในส่วนของบทเพลงที่ใช้ระบบ AI นะครับก็เห็นว่าในยุคนี้ก็เป็นเรื่องของ AI นะครับที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆนะครับก็หลีกหนีกันไม่ได้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวกันให้ทันเรื่องของ AI กันตลอดนะครับแล้วก็มาติดตามอีกหนึ่งข่าวกันเมื่อนะครับไปดูในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันหน่อยนะครับสถานการณ์ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเสียงปืนที่ได้มีการยิงเสียงปืนนะครับแถวหลักเขต18นะครับตำบลกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับขณะที่ทหารไทยนะครับสร้างฐานที่มั่นนะครับก็มีการยิงปืนจากฝั่งเขมรนะครับจำนวน5นัดด้วยกันนะครับในส่วนของกองกำลังสุรานารีนะครับก็ได้สั่งหน่วยในพื้นที่นะครับยึดกฎการใช้กำลังนะครับพร้อมรับกับสถานการณ์นะครับพลตรีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบกนะครับเปิดเผยว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับกองทัพบกนะครับก็ได้รับรายงานจากร้อยทพ6 2603นะครับกองกำลังสุรานารีนะครับขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นนะครับเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18นะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ 14.20 นนะครับกำลังพลก็ได้ยินเสียงปืนเล็กนะครับจำนวน5นัดนะครับดังมาจากทางทิศใต้นะครับระยะทางประมาณ600เมตรนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชานะครับหลังจากนั้นกำลังพลก็ได้หยุดฟังแล้วก็ตรวจการอย่างละเอียดนะครับก็ไม่มีปรากฏสิ่งผิดปกตินะครับจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและก็ไม่มีการยิงโต้ตอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและก็การวางกำลังของฝ่ายเรานะครับทั้งนี้นะครับกองกำลังสุรนารีนะครับก็ได้สั่งการให้เฝ้าระวังและก็พร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวนะครับแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลนะครับแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนนะครับซึ่งกองกำลังสุรนารีก็จะได้แจ้งเตือนและก็ประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวนะครับผ่านช่องทางชุดประสานงานต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ชายแดนทางฝั่งกัมพูชานะครับก็มีการยิงปืนนะครับตะกอนในเขตของฝั่งกัมพูชานะครับจำนวน5นัดนะครับเราก็มีการตอบโต้นะครับเราปฏิบัติตามกฎนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็ต้องขอชื่นชมทหารไทยเลยทีเดียวนะครับที่ใช้ความรอบคอบนะครับในการปฏิบัติงานนะครับไม่ยั่วยุไม่ก่อให้เกิดในการที่จะมีความตึงเครียดในบริเวณแนวชายแดนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่โดยสารรถไฟกันสักหน่อยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับท่านฟังครับแต่เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคณะ
มาคมนะครับนายพิพัฒน์นะครับก็สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจัดตู้ละหมาดนะครับรับเทศกาลอีดิลฮัซฮานะครับนายพิพัฒน์นะครับสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดัดแปลงตู้ละหมาดนะครับพ่วงรถไฟสายใต้นะครับอำนวยความสะดวกพี่น้องมุสลิมนะครับช่วงเทศกาลอีดิลฮัซฮานะครับก็จะเริ่มในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณกิจแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันอีดิลฮัซฮานะครับโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับรฟท.นะครับดัดแปลงตู้ละหมาดนะครับเพื่อพ่วงให้บริการในขบวนรถสายใต้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับพร้อมกำชับนะครับรฟท.นะครับเข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับทั้งการตรวจสอบสภาพขบวนรถแล้วก็อุปกรณ์การเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิดนะครับ CCTV นะครับภายในสถานีแล้วก็บนขบวนรถไฟนะครับรวมถึงบูรณาการร่วมกับตำรวจรถไฟนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทางนะครับด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงนะครับรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่ารฟท.นะครับก็ได้ดำเนินการดัดแปลงนะครับรถไฟสารชั้น3นะครับให้เป็นตู้ละหมาดนะครับจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนจำนวน4ห้องด้วยกันนะครับก็แยกชายและก็ผู้หญิงอย่างชัดเจนนะครับพร้อมพื้นที่ชำระล้างสำหรับอาบน้ำละหมาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนานะครับตู้ละหมาดก็จะพ่วงให้บริการในขบวนรถเร็วนะครับที่171/172นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์สุไหงโกลกนะครับสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับแล้วก็ขบวนรถเร็วนะครับที่169/170นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์ยะลากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลอีดิลฮัซฮานะครับซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับนอกจากนี้นะครับรฟท.ก็ได้เพิ่มตู้โดยสารในขบวนรถเร็วนะครับ173/174นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเพื่อลดความแออัดนะครับในช่วงวันเทศกาลนะครับโดยเปิดให้บริการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้วันอีดิลฮัซฮานะครับวันหรือวันอีสใหญ่ถือเป็นเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับก็สะท้อนถึงความศรัทธาและก็การเสียสละการจัดตู้ละหมาดครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่สะท้อนถึงความใส่ใจและก็การดูแลประชาชนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความสะดวกความสบายแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับในการเดินทางในช่วงเทศกาลที่สำคัญนะครับของพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับก็มีเพลงนะครับที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับชื่อว่าเพลงสวขอลาบวชนะครับของคุณทศพลหิมพานนะครับแล้วก็พี่ป้าดานะครับพี่ดาดีกว่านะครับพี่ดาจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงอมตะเหลือเกินนะครับของคุณสายันสัญญานะครับชื่อว่าเพลงเกลียดห้องเบอร์5นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ075-446-000และ086-476-9383

ก็กลับมาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ต้องขออภัยป้าดาด้วยนะครับกับเพลงเกลียดห้องเบอร์5นะครับเลือกให้ฟังไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกใจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ว่าเลงใบจากแลหิตะนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นที่โคเวอร์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าพี่ปัดปิดาจะต้องการฟังสายันสัญญาหรือเปล่านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นเขียนว่าเห็นชื่อเพลงมันหาแล้วมันขึ้นมาหลายเพลงนะครับท่านผู้ฟังก็หยิบใส่ขึ้นมานะครับ1เพลงปรากฏว่าอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นต้นฉบับนะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเวิร์กช็อปนะครับความมั่นคงนะครับในการที่จะสั่งไม่ว่าจะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจนะครับปราบปรามทั้งยาเสพติดแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงผู้มีอิทธิพลด้วยนะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าการประชุมร่วมกันของหน่วยงานด้านปกครองนะครับความมั่นคงแล้วก็ตำรวจนะครับในครั้งนี้ก็เพื่อย้ำว่านี่คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับแล้วก็การบูรณาการความร่วมมือนะครับต้องเริ่มจากศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งก็ยินดีนะครับที่ทุกหน่วยงานนะครับร่วมจัดเวิร์กช็อปนะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับงานด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็เชื่อว่าหากเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะนำไปสู่ความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันนะครับก็มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับรัฐบาลจึงเร่งนะครับเสริมความมั่นคงนะครับให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและก็หน่วยงานความมั่นคงนะครับก็ถือเป็น4เสาหลักความมั่นคงนะครับที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพนะครับทั้งงานด้านป้องกันแล้วก็ด้านปราบปรามนะครับการดูแลประชาชนทั้งนี้นะครับก็ได้มอบแนวทางนะครับการดำเนินการด้านความมั่นคงนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและเชื่อมั่นต่อความมั่นคงของไทยนะครับว่าหากทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับก็จะช่วยนะครับสร้างความสงบสุขและก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งงานที่ต้องร่วมมือกันนะครับก็คือนะครับงานด้านป้องกันนะครับก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดนะครับประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกนะครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงนะครับในเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เขตเศรษฐกิจสำคัญนะครับก็ต้องสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำให้ทุกจังหวัดนะครับมีความปลอดภัยปราศจากอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือแล้วก็ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ด้านการปราบปรามนะครับก็ให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกประเทศนะครับการกระทำความผิดทุกรูปแบบนะครับก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลนะครับถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่นะครับโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับต้องปราบปรามอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเว็บพนันออนไลน์นะครับอันนี้ก็ต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดนะครับและก็ในส่วนเรื่องอาวุธปืนด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีคำสั่งนะครับให้การพกพาอาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับอีกทั้งยังต้องดูแลนะครับไม่ให้คนต่างชาตินะครับมาข่มเหงประชาชนนะครับพร้อมย้ำหลักนะครับปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่มีการแทรกแซงการทำงานนะครับรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ให้กระทรวงมหาดไทยนะครับใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็การแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยนะครับสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะ
ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับตัวแทนทั้ง4ภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับก็ได้นำเสนอประเด็นนะครับการอภิปรายนะครับในด้านความมั่นคงนะครับก็มี9ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับท่านผู้ฟังที่ดินสาธารณะก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับด้านความมั่นคงนะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายหาดพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าพลุนะครับนี่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีพื้นที่ป่าพลุที่มีการบุกรุกด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนภูเขาด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอันดับที่3นะครับธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนนะครับแบบอำพรางนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ใช้นอมินีคนไทยนะครับมาประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็ยาเสพติดนะครับการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนะครับหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเรารวบรวมกันได้นะครับ9ประเด็นนะครับที่มีการเสนอแล้วก็มีการอภิปรายกันนะครับในส่วนของความมั่นคงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่ร่วมระดมความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันนะครับตลอดทั้งวันนะครับเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงนะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับโดยที่ประชุมก็ได้เสนอแนวทางสำคัญนะครับในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ภัยคุกคามในหลายมิตินะครับทั้งการปราบปรามยาเสพติดการจัดการกลุ่มทุนต่างชาติแล้วก็ธุรกิจนอมินีนะครับการสกัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐนะครับแล้วก็การปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาตินะครับโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ธุรกิจสีเทานะครับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดนะครับยกระดับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวกรองนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมนะครับอีกทั้งการทำงานร่วมกันนะครับก็ต้องอาศัยนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับระหว่างทุกหน่วยงานเลยนะครับก็ต้องมีใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับซึ่งบางทีนะครับปัญหาของการที่ไม่วางใจระหว่างหน่วยงานนะครับก็คือแต่ละหน่วยงานนะครับท่านผู้ฟังเขาก็มีกฎหมายคนละฉบับกันนะครับบางทีการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็อาจจะหน่วยงานนี้บอกว่าข้อนี้เป็นของหน่วยงานนั้นนะครับหน่วยงานนั้นก็ต้องไปดำเนินการนะครับหรือว่าก็จะมีการที่จะถกกันนะครับเรื่องของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือกันนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับในการที่จะร่วมมือของหน่วยงานนะครับกฎหมายที่ถืออยู่ก็รวบกันเป็นทีเดียวนะครับก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงนะครับเป็นไปอย่างมีเอกภาพและก็มีประสิทธิภาพนะครับก็ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับของทุกหน่วยงานนะครับก็คือการบำบัดทุกข์นะครับบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะครับพิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันตรพาลนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญนะครับกับการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐนะครับให้เชื่อมโยงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของประเทศแล้วก็รองรับมาตรฐานสากลนะครับโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมนะครับสู่การเป็นสมาชิก OECD นะครับก็เป็นการเวิร์กช็อปกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาตินะครับก็เป็นปัญหาหลักๆนะครับที่สั่งสมกันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของยาเสพติดผู้มีอิทธิพลนะครับก็ต้องเร่งการดำเนินการปราบปรามนะครับแล้วก็เรื่องของนอมินีต่างชาตินะครับเราก็เห็นติดตามกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็มีชาวต่างประเทศนะครับมาลงทุนแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับในการที่จะทำธุรกิจนะครับก็ทำให้ผลประโยชน์นี่อาจจะไม่เกิดกับประเทศไทยเท่าไหร่นะครับก็อาจจะสูญเสียผลประโยชน์แล้วก็นอกจากนี้พอมาอยู่นานๆแล้วก็มาสร้างอิทธิพลนะครับมาเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับบางทีเราคนไทยเองเข้าไปพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้นะครับเพราะมีอิทธิพลต่างชาติกันอยู่นะครับก็ต้องเร่งการดำเนินการปราบปรามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามานะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับ FC ของเรานะครับรับฟังจากทางวิทยุด้วยนะครับ Facebook Live ด้วยนะครับก็ขอเพลง
น้ำลงนกร้องนะครับของคุณพรไพรเพชรดำเนินกันนะครับแล้วก็จากอำเภอสิชนนะครับนี่ขอเพลงเรียมสะอื้นนะครับพี่หนุ่มก็เลือกให้เป็นเวอร์ชั่นของคุณอรุณีขวัญบัวนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ีหนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงนะครับว่าจะไม่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังได้มากนักนะครับเพราะว่าเพลงให้กับท่านผู้ฟังอยู่นะครับก็หลายเพลงด้วยกันนะครับมีแผ่น FC จากท่าเรือนะครับตำบลท่าเรือนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงหงฟ้าของคุณแอนมิตรชัยบัญชากันเข้ามานะครับก็สวัสดีทักทายกับ FC รายการทุกคนทุกท่านเลยนะครับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มอารามนะครับชื่อว่าอารามนะครับอารามที่แปลว่าวัดนะครับแล้วก็นามสกุลอุไรกุลนะครับบางทีอาจจะพูดเร็วพูดไม่ค่อยชัดนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรามีภารกิจหลายอย่างนะครับที่ต้องทำกันนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีการมานั่งจัดรายการก็บางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยจะจะสมูทเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเบลอๆนะครับบางวันก็เบลอๆนะครับบางวันตื่นแต่เช้านะครับท่านผู้ฟังครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับมาเปิดสถานีนะครับพอถึงช่วงบ่ายนี่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายนะครับต้องการพักผ่อนนะครับหลังจากรับประทานอาหารแล้วบางทีร่างกายต้องการจะพักผ่อนนะครับความง่วงก็เข้ามานะครับก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของการที่จะผลักดันนะครับให้ประเทศไทยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางเลยนะครับท่านผู้ฟังครับให้ครบทั้งปีเลยนะครับ265วันนะครับยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับนี่หลังจากที่เปิดฟรีวีซ่ากันเข้ามานะครับปรากฏว่าอาจจะได้นักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะครับท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับราคาพลังงานและก็ภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญนะครับทั้งการพัฒนานะครับประเทศไทยนะครับไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับท่านผู้ฟังทั้ง365วันเลยนะครับด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับตลอดทั้งปีนะครับในทุกภูมิภาคนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับรวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับในลักษณะนอมินีนะครับอย่างจริงจังด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับยังดำเนินมาตรการเชิงลึกนะครับเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศนะครับทั้งการปรับปรุงมาตรการวีซ่านะครับแล้วก็วีซ่าออนเอริเวลนะครับท่านฟังครับการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับการส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนนะครับโดยมุ่งเน้นนะครับยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพนะครับด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้นะครับในช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับรวม8.24 ล้านคนนะครับซึ่งตลาดสำคัญนะครับอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจากปัจจัยสนับสนุนด้านเที่ยวบินนะครับการทำตลาดเชิงรุกด้วยนะครับแล้วก็กระแสการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตในประเทศไทยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าช่วงไตรมาส3นะครับของปี2569นะครับก็จะเป็นช่วงสำคัญนะครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็ช่วงชิงขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวผ่านการปรับกลยุทธ์นะครับจากแนวคิดนะครับ volume recovery นะครับสู่ volume driven growth นะครับเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็กระจายรายได้นะครับสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับจะกับนโยบายการท่องเที่ยวนะครับนี่ผลักดันกันเลยนะครับท่านผู้ฟังให้มีจุดหมายปลายทางทั้ง365วันนะครับตลอดทั้งปีนะครับเที่ยวไทย
ได้ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภาคนะครับก็เป็นขับเคลื่อนในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ฟังนี่แต่ละจังหวัดนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนน่าไปเที่ยวนะครับในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับกับมูลค่าการท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ได้รายได้นะครับสร้างรายได้ให้กับแก่ชุมชนแก่ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็น่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับไปเดินทางไปจังหวัดไหนแล้วก็อยากจะไปริมรองอาหารที่เป็นของเด่นนะครับแต่ละแห่งแต่ละจังหวัดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มอารามนะครับอุไรกุลนะครับท่านผู้ฟังครับชื่อจริงนะครับพร้อมนามสกุลนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับลากันด้วยบทเพลงหงฟ้านะครับของคุณแอนมิตรชัยนะครับวันนี้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
10: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก รมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันกนกพรอ้อยทองนะคะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งวันที่22พฤษภาคมของทุกปีนะคะก็ถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยวันหนึ่งค่ะที่เราปวงชนชาวไทยนะคะจะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านค่ะสำหรับกิจกรรมนะของจังหวัดชุมพรก็จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะคะที่วัดชุมพรรังสรรค์เมื่อเช้านี้ค่ะและเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะก็นำข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลเมืองชุมพรมาฝากกันมากมายค่ะประจำวันศุกร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ประมาณ 14:10 นะคะมานำเสนอโครงการกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรเช่นเคยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร www.chumphorntown.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวน์รวมถึงทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและนอกจากเราจะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz แล้วนะทุกท่านยังสามารถติดตามได้นะในไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะสำหรับภาพกิจกรรมของเทศบาลเมืองชุมพรนะที่จะดำเนินไปพร้อมๆกันจะได้รับฟังข่าวสารกันพร้อมๆกันค่ะและมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรนะประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะสำหรับองค์พระบิดาของทหารเรือไทยค่ะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะคะเวลา 8:30 บริเวณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณสวนสาธารณะค่ะเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าสวนอาภากรเกียรติวงศ์นะคะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันอาภากรประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยรวมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานพนักงานพนักงานจ้างและคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองชุมพรรวมถึงชุมชนค่ะและกลุ่มต่างๆที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะคะประกอบพิธีทางศาสนาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประธานสงฆ์ให้ศีลค่ะรับศีลประธานสงฆ์นะทำพิธีทักขิณานุประธานสดับปกรณ์จากนั้นประธานและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาประธานกวนน้ำรับพรค่ะต่อมาในเวลา 9:19 ค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลชุมชนและกลุ่มต่างๆประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากนั้นนะคะประธานในพิธีจุดเทียนชัยและจุดธูปเทียนบวงสรวงพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงดวงพระวิญญาณประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านจุดประทัด 6,000 นัดค่ะรำวงสรวงโดยกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองชุมพรค่ะก็บรรยากาศนะคะก็มีสายฝนโปรยปรายลงมาเพื่อให้ความชุ่มฉ่ำนะคะก็ดับร้อนให้กับผู้คนที่เข้าร่วมงานค่ะสำหรับพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าองค์พระบิดาของทหารเรือไทยค่ะและข่าวต่อมานะในโครงการสำคัญก็คือโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 6:30 ค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเข้าร่วมพิธีตักบาตรและฟังบรรยายธรรมตามโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีค่ะโดยพระเดชพระคุณพระราชวัชระสุทธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์ธริภูลชัยในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายสูงค่ะมีการบรรยายธรรมนะคะบูชาคุณพระรัตนตรัยและประกาศราชธรรมค่ะณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับโครงการร้อยใจไทยสืบสานราชธรรมทั้งแผ่นดินเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยพระเมตตาของพระราชวัชระสุทธิวงศ์เจ้าคุณอารยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภูลชัยในพระราชูปถัมภ์สำหรับประธานขับเคลื่อนโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านจิตใจค่ะส่งเสริมปลูกฝังหลักคุณธรรมนักปกครองหรือว่าทศพิธราชธรรมนะคะส่งเสริมการเสริมสร้างจิตวิญญาณนักปกครองแล้วก็จิตวิญญาณของข้าราชการในทุกระดับตลอดจนหลักการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสันติสุขและความผาสุกของสังคมให้แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆด้วยการตามรอยพระบาทยาตาพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมาค่ะและสำหรับพิธีต่อมานะกับเทศบาลเมืองชุมพรกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปีพุทธศักราช2569นะคะในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายวิบูลศักดิ์โพธารสรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรและพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะคะฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วมพิธีซื้อขายคาร์บอนเครดิตในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปีพุทธศักราช2569ในพื้นที่ภาคใต้นะคะครอบคลุม14จังหวัดและมีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองชุมพรที่ให้การสนับสนุนซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน8แห่งดังนี้ค่ะ1นะคะบริษัทโชคอนันต์ชุมพรจำกัด2ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงแรมชุมพรการ์เด้นค่ะ3บริษัทโรจน์ภัสกรจำกัด4ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงแรมชุมพรพาเลท5บริษัทโรงแรมมรกตชวินจำกัด6ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงแรมล็อบมาเนียบูติกโฮเทลค่ะ7ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่ายางการโยธาและร้านเดอะท่าน้ำคาเฟ่แอนด์รีสตอรองค่ะโดยมีนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ค่ะนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานและมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพันกรชูกิติวิบูลแม่บ้านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับณห้องประชุมเกาะเต่าชั้น2โรงแรมเดอะนูโวชุมพรค่ะบริเวณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะและสำหรับโครงการสุดท้ายนะก่อนที่จะจบช่วงที่1เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก่อนหน้านี้ที่เห็นเหตุอัคคีภัยหรือว่าเพลิงไหม้ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเราก็จะมีการซักซ้อมแผนกันอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ก็คือวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา 9:00 น.นะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีพุทธศักราช2564ถึง2570ค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ร่วมกับนายสายันหัสดินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสิทธิพรมเหศักดิ์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลค่ะนางสาวพิเชียวันฮีรันบดีหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะสำนักปลัดเทศบาลเข้าอบรมจำนวน40นายโดยมีทีมครูฝึกนะคะจำนวน3นายด้วยกันค่ะนายธานีศรีสงครามหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะสำหรับหัวหน้าทีมครูฝึกในครั้งนี้ค่ะ
นายพิติพันธ์องค์อาจเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานค่ะว่าที่ร้อยตีสันติภาพแสงแก้วเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานค่ะสำหรับสถานการณ์ในการฝึกซ้อมนะคะจะเป็นการระงับเหตุอัคคีภัยกรณีสารเคมีรั่วไหลและมีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมแบบเข้มข้นค่ะเข้าควบคุมสถานการณ์การจะทำโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุแล้วก็การจัดการสาธารณภัยโดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ปฏิบัติอย่างมีระบบมีมาตรฐานและเป็นเอกภาพตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองชุมพรพุทธศักราช2564ถึง2570ด้วยผู้เข้าร่วมอบรมนะคะมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานและใช้อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยค่ะก็เป็นการจำลองสถานการณ์จริงนะคะนอกจากการจำลองสถานการณ์ของรถที่มีการเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็สารเคมีรั่วไหลนะจะมีจุดที่ไฟติดเป็น3จุด3บริเวณด้วยกันค่ะก็จะใช้รถดับเพลิงถึง4คันนะคะเข้าล้อมรอบบริเวณแล้วก็ทีมดับเพลิงจะแบ่งเป็น3สายนะจะมีทั้งน้ำมีทั้งโฟมในการช่วยดับไฟค่ะก็จะเป็นการบรรยายให้คณะของเจ้าหน้าที่นะหน่วยงานที่ป้องกันสาธารณภัยนะได้มีความรู้ความเข้าใจได้ฝึกซ้อมได้จำลองในสถานการณ์จริงนะคะได้นำอุปกรณ์ต่างๆเข้าเช็คความเรียบร้อยตลอดค่ะนอกจากนี้นะก่อนหน้านี้ของทางทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชุมพรนะมีการฝึกซ้อมในเรื่องของเข้าดับไฟนะในเหตุของชุมชนแออัดก็ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมเพื่อให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสำหรับทีมเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะถือว่าเป็นการเสียสละของเหล่าเจ้าหน้าที่นะก็ขอให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเพื่อชาวจังหวัดชุมพรชาวเทศบาลเมืองชุมพรกันด้วยค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะก็จะมีกิจกรรมของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะ7กลุ่มหลักว่าจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันหรือยังค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดไปแล้วมีอาการยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะหลังจากพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ

0: พบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะกับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนช่วงนี้ก็ถือว่าเราได้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลายๆท่านตากฝนอาจจะเป็นหวัดช่วงนี้ถ้าเป็นหวัดต้องนึกถึงไข้หวัดใหญ่เลยนะคะอาจจะเป็นโรคคิดที่กำลังจะมีอาการติดต่อกันตามมาเลยและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรนะคะเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาฉีดกันก่อนเพราะว่าเวลาผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นก็อาจจะมีอาการหนักได้ถ้าเราได้รับวัคซีนป้องกันก่อนอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงแล้วก็เบาบางลงนะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา 8:00 น.โดยความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลเมืองชุมพรนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นางสาวปุริมปัตนาคดนตรีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนางสุจิตาพันพิพัฒน์ไพบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางธนิกาโพกสังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีพุทธศักราช2569กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงค่ะและประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองชุมพรฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะในการนี้นะคะท่านนายกศรีชัยก็มาพร้อมกับนายวิบุลศักดิ์ภูทารัตน์รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะนายสุพจน์บุปผาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะให้กำลังใจนะคะพร้อมพบปะพูดคุยแล้วก็มอบไข่ไก่เพื่อบำรุงสุขภาพติดไม้ติดมือสำหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนฟรีแล้วก็ยังได้รับไข่ไก่ไปฟรีด้วยนะแต่ว่ายังเป็นไข่ไก่ดิบนะคะก็ต้องเอาไปต้มกันก่อนค่ะและสำหรับประชาชนที่เข้ามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะรอบแรกไปแล้วจำนวน300โดสยังไม่หมดนะคะผู้ที่ยังไม่ทราบข่าวอยู่ทางบ้านเราตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าแล้วก็ยังมีฉีดอีกวันไหนนะสำหรับกำหนดให้บริการรอบ2คือวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเวลาประมาณ 8:00 น.นะจะมีอีกจำนวน500โดสค่ะให้บริการณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรใกล้กับโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานะยังไงก็สำหรับผู้ที่จะมาฉีดได้นะคะก็ขอเป็นประชาชนที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงก่อนก็คือผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แก่หญิงตั้งครรภ์ค่ะอายุครรภ์ที่แนะนำนะคะอยู่ระหว่าง12ถึง20สัปดาห์ค่ะเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีค่ะผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะรวมถึงผู้สูงอายุทุกท่านนะคะที่มีอายุมากกว่า65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนนะคะมีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายมากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะโดยประชาชนนะคะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาใช้บริการในวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.จนครบจำนวน500โดสค่ะณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรใกล้กับโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภานะก็ไม่มีการจองนะล่วงหน้าหรือว่าผู้ที่มาแล้วเมื่อวันที่19ค่ะประชาชนมากันล้นหลามมากเลยสำหรับผู้ที่มารับบัตรคิวแล้วนะคะก็จะมีการแจกบัตรคิวแล้วก็มาให้มาในวันพุธที่27พฤษภาคมนะอย่าลืมนำบัตรที่มีลำดับมาด้วยนะคะก็ยังมีเหลืออยู่สามารถเข้ามา walk in ได้ค่ะในวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะด้วยความห่วงใยนะคะนายศิชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะ และสำหรับกิจกรรมต่อมานะคะธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะลืมกันหรือยังคะ1เดือนเราจะมี1ครั้งค่ะซึ่งประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเราก็จะจัดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณหน้าเสาธงนะคะก่อนที่จะถึงห้องบัตรค่ะโดยกองสาขออภัยค่ะโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพรได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลครั้งนี้นะจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วนางรัตนสินสมบุญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวกรันทรัตน์สาราน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนค่ะรวมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะคะได้ดำเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3RS ค่ะใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่และทางเลือกที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในครัวเรือนได้ค่ะอีกทางนะคะยังรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยสถานศึกษาผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้ได้มีส่วนร่วมค่ะในการลดปริมาณขยะและแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปค่ะสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองชุมพรคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาฝากธนาคารขยะจำนวน 205.2 กิโลกรัมเป็นยอดเงิน 849.30 บาททั้งนี้นะคะได้รับเงินสนับสนุนจากการแยกขวดน้ำดื่มพราวโดยบริษัทไทยซัลเทิร์นเทรดดิ้งจำกัดเป็นจำนวน121บาทค่ะการรับซื้อขยะรีไซเคิลการรับขยะอันตรายของชุมชนมากำจัดนะคะเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟหรือว่ากระป๋องสเปรย์ที่ท่านไม่รู้จะนำไปทิ้งแล้วก็กำจัดที่ไหนนะสามารถมาฝากธนาคารขยะของเราได้และสำหรับการเบิกถอนเงินนะคะยอดเงินในขั้นต่ำของบัญชีจะต้องอยู่ที่100บาทนะคะถึงจะเบิกถอนได้ก็เราจะมีสมุดค่ะเหมือนธนาคารเลยเราถึงขึ้นชื่อว่าธนาคารขยะจะมีการบันทึกค่ะในแต่ละครั้งว่าท่านนำขยะมาขายนะได้ยอดเงินจำนวนเท่าไหร่แล้วถ้าครบแล้วก็ท่านต้องการที่จะเบิกก็สามารถเบิกถอนได้นะในวันทำการของธนาคารขยะค่ะและอย่าลืมนะคะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรและคัดแยกขยะเพื่อนำมาร่วมกิจกรรมตามโครงการขยะธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนแล้วเจอกันใหม่วันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้าค่ะและมาที่ข่าวต่อมาค่ะกับประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะช่วงนี้เทศบาลเมืองชุมพรก็ยังเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกและการบริการที่ครบถ้วนค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนด้วยผู้ที่จะสมัครนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะมีอายุ60ปีขึ้นไปและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะหลักฐานการสมัครก็จะเป็นรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับสำหรับผู้ที่กำลังสงสัยนะคะว่าบัตรสวัสดิการสังคมของเทศขออภัยค่ะบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยใช้งานยังไงนะคะผู้ที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ค่ะหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่จอของเราได้นะคะว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรและมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวฉันลองสแกนดูว่าอ๋อสำหรับพอสแกนแล้วจะขึ้นมาเป็นแผนที่นะคะแผนที่สำหรับร้านที่เข้าร่วมของโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในแผนที่ที่อัปเดตอยู่นะมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ129ร้านค้าจะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจค่ะในอยู่ในแมปนะคะหรือว่าแผนที่พอเรากดเข้าไปก็จะมีที่ตั้งของร้านค้าค่ะและรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของร้านค้าด้วยอย่างเช่น ร้านศรีบารมีนะคะเป็นร้านข้าวแกงค่ะมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด10บาทสำหรับผู้ถือบัตรที่มาใช้บริการภายในร้านมีระยะเวลา2ปีตั้งแต่1มกราคมพุทธศักราช2568ถึง1มกราคมพุทธศักราช2570สามารถนำท่านไปสู่แมปนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นแผนที่ที่คุณสามารถใช้ได้จริงค่ะอย่างเช่นเราหิวข้าวนะก็ดูว่ามีร้านข้าวร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการบ้างหรือว่าแม้แต่เราปวดท้องก็มีร้านยานะคะเข้าร่วมโครงการอย่างเช่นร้านเพียวเภสัชค่ะมอบส่วนลด 10% สำหรับสินค้าทุกประเภทแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยท่านจะต้องสังเกตสติ๊กเกอร์หน้าร้านด้วยแล้วก็ท่านก็ต้องพกบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุเข้าไปด้วยนะเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ว่าท่านได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะร้านสหวิทยุมีเครื่องใช้ไฟฟ้าและเตาแก๊สเขียนไว้ให้ท่านครบครันครบถ้วนค่ะมอบส่วนลด 10% สำหรับสินค้าทุกรายการค่ะรวมถึงที่ตั้งด้วยนะคะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนตาไม่ดีอายุ65แล้วสายตาเริ่มสั้นแล้วยังมีร้านปิ่นชนกการแว่นนะคะสาขา1และสาขา2มอบส่วนลดกว่า 20% สำหรับการซื้อสินค้าประเภทกรอบแว่นเลนส์แล้วก็วัดสายตาฟรีมีบริการซ่อมแซมอะไหล่ฟรีด้วยแล้วก็ยังมีร้านไทยเจริญพาณิชย์ร้านสาไทยศึกษาพันธ์โรงขนมจีนท่าน้ำชุมพรร้านวาสนาอาหารเจร้านตะวันพลาสติกร้านตอสิน2ร้านเพชรซาลอนก็ครบคันเลยมีร้านเช่าชุดด้วยนะคะคุณใหม่ผ้าไทยร้านเสริมสวยอ๋อเสริมสวยกันก็ได้รวมถึงน้ำหวานค่ะวันนี้คุณเติมน้ำหวานแล้วหรือยังคะมีร้านนมนุ้ยแวนคาเฟ่ค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์นะคะมอบส่วนลด5บาทในสินค้าทุกเมนูค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่และก็สนใจที่จะสมัครบัตรโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุนะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรโทร077-512-332 077-510-275 ค่ะและสำหรับช่วงหน้าก็ยังมีบริการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรนะมาประชาสัมพันธ์กันอีกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาค่ะสำหรับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกแก่บุคคลที่สนใจนะเดี๋ยวลองมารับฟังกันจากฟังเพลงพ่อๆกันสักครู่ค่ะ

0: นดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ทุกท่านกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดสวทชุมพรค่ะและทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร www.chumphorchao.go.th ค่ะทาง Facebook ชุมพรทาวน์และทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะดิฉันนำบริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกแก่คนทั่วไปที่สนใจมาฝากกันค่ะเทศบาลเมืองชุมพรร่วมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ค่ะมีบริการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกแก่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาเท่านั้นค่ะการคัดกรองเบื้องต้นนะคะจะมีการตรวจวัดระดับค่าสายตาและตรวจคัดกรองตาต้อกระจกรวมถึงต้อเนื้อด้วยใครๆก็มาใช้สิทธิ์ได้นะง่ายๆนะเพียงแค่คุณมีคู่สมรสบิดามารดาของผู้มีสิทธิ์ข้าราชการทั่วประเทศค่ะสามารถเข้ามารับบริการผ่าตัดสลายต้อกระจกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณจะได้รับสิทธินั้นทันทีค่ะหมดปัญหาการรอคิวนานนะคะสะดวกในการเดินทางเพราะว่ามีรถรับส่งเป็นหมู่คณะค่ะมีห้องพักพร้อมสำหรับผู้การดูแลผู้ป่วย1คืนโดยไม่ต้องจ่ายค่าส่วนเกินค่ะเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงโดยกำหนดให้บริการนะคะวันพุธของภายการวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 11:00 นค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะเพิ่มเติมได้ที่คุณน้ำฝนโทร0984454889ณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพรอาคารใหม่ถนนไปรัฐค่ะสำหรับสิทธิ์ข้าราชการเบิกตรงกรมบัญชีกลางและสิทธิ์กทม.ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนสิทธิ์การรักษาอื่นๆนะคะก็มีค่าใช้จ่ายค่ะอยากให้มาติดต่อสอบถามกันก่อนนะคะถ้าสนใจค่ะติดต่อคุณน้ำฝนได้เลยค่ะและค่ะต่อมาค่ะสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวนะคะในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสัตว์นะคะเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่2ถึง4เดือนขึ้นไปค่ะแนะนำนะคะให้ฉีดที่3เดือนโดยต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีตามกฎหมายเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ร้ายแรงถึงตายและลดการแพร่เชื้อสู่คนโดยการฉีดขนาดสัตว์เลี้ยงสุขภาพร่างกายแข็งแรงและควรทำในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลของสัตว์เท่านั้นค่ะการฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยนะควรฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนและกระตุ้นซ้ำทุกปีในการดูแลสัตว์ที่อยู่ในภายใต้การเลี้ยงดูของท่านนะไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกข้างนอกบ้านตามลำพังและควรใส่สายจูงทุกครั้งที่พาไปในที่สาธารณะค่ะเมื่อพบเหตุอันตรายนะหรือว่าเหตุ

เพราะว่ายังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของการลำดับในการฉีดวัคซีนของชุมชนต่างๆอยู่ค่ะก็อยู่ที่การประสานงานนะของประธานชุมชนของท่านค่ะถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามประธานชุมชนของท่านได้ค่ะและก่อนที่เราจะทำน้องๆไปฉีดกันเนี่ยดิฉันนำคาถา5ยอมาฝากกันอีกแล้วสำหรับผู้ที่เคยฟังแล้วท่องกันได้หรือยังคะสำหรับ5ยอป้องกันการถูกสุนัขกัดการเรียนรู้วิธีเข้าหาสุนัขแล้วก็การช่วยลดอุบัติเหตุในการบาดเจ็บด้วยหลักการง่ายๆค่ะ5ยอนะคะอย่าแย่ไม่แกล้งให้สุนัขโกรธหรือโมโหอย่าเหยียบขาไม่เหยียบหางหัวตัวขาหรือว่าทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกค่ะอย่าใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันค่ะอย่าหยิบไม่หยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินและสุดท้ายอย่ายุ่งไม่เข้าใกล้สุนัขนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือว่าไม่ทราบประวัติค่ะน่ารักแค่ไหนก็อย่าจับอย่ายุ่งนะถ้าเราไม่รู้จักไม่ใช่น้องหมาน้องแมวของเราก็ปล่อยน้องเข้าไปนะชื่นชมอยู่ห่างๆค่ะและสำหรับการใช้บริการนะคะอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาด้วยหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะโทร077-507-082ค่ะและข่าวต่อมาสำหรับงานบุญใหญ่กับงานบุญยกช่อฟ้าเอกอุโบสถปิดทองรูปเหมือนอดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรณวัดโพธิการามค่ะงานนะคะก็จะจัดระหว่างวันที่29-31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะการยกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพธิการามค่ะเป็นการสร้างสรรค์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมพรและการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างความสามัคคีในชุมชนค่ะคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนนะและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะในวันที่29พฤษภาคมนะเวลา 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะเวลา 11:00 นพิธีถวายพัดตาหารเพลค่ะและเวลา 18:00 นนะมีกิจกรรมแสดงธรรมเทศนาค่ะโดยพระปริยัติวชิรสุทธีจากวัดมูลโลกยารามค่ะและชมมโนราคณะดังจากโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาค่ะวันที่30พฤษภาคมนะเวลา 18:00 นแสดงธรรมเทศนาโดยพระครูศรีกิติยาธรจากวัดช่องลม2และสนุกสนานกับหนังตะลุงหนังพิษสอก้องฟ้าค่ะและวันที่23พฤษภาคมขออภัยค่ะวันที่31พฤษภาคมนะคะเป็นไฮไลท์ของงานเลยกับเวลา 8:00 นพิธีบวงสรวงเทวดาประจำอารามเวลา 10:09 นค่ะฤกษ์มหามงคลยกช่อฟ้าเอกขึ้นสู่ยอดอุโบสถและเวลา 11:00 ถึง 17:00 ชมดนตรีสากลลูกหลานชาวชุมพรค่ะสตริงคอมโบโฟกซองและลูกทุ่งค่ะตกกลางคืนนะคะยังมีการละเล่นพื้นบ้านและการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วยสามารถติดต่อจองร้านค้าได้ที่คุณประมวลโทร087-265-5985และติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะติดต่อเจ้าอาวาสโทร081-370-7017ค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะกับรัฐบาลในการขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีค่ะขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนปัดจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารและบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเทศบาลเมืองชุมพรเราก็มีข่าวสารต่างๆมาฝากมากมายนะถ้าเกิดว่าสนใจเพิ่มเติมหรือว่ายังฟังไม่ทันนะอยากดูข่าวสารกิจกรรมของเราเพิ่มก็สามารถไปติดตามได้นะที่ Facebook ชุมพรทาวหรือว่าเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้านะเราจะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้นะเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
9: แพทย์หญิงจุนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
10: นายสพลดารัมประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบฝันกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธานิมิตธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานMedco Energy Thailand บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสี่ยสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 น.ถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอรุมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 น.ถึง 17:30 น.ณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่คนชุมพร
2: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี

0: ต่วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บารูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638คิด

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
12: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบ.ช.น.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่านายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
13: นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่มีต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้จะเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในช่วงเวลา 16:10 นถึง 16:30 นะคะทางคลื่นวิทยุ FM ความถี่ 89.75 MHz โดยสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ดิฉันพนิภาแก่นแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาพร้อมๆกับทีมงานเจ้าหน้าที่ของสวทสุราษฎร์ธานีนะคะช่างเทคนิคกำกับควบคุมเสียงวันนี้คุณเอกพลหนูวงค่ะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะคะควบคุมเทคนิคค่ะนายเสรีแก้วบุญชูนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานส่วนควบคุมการผลิตนะคะนางสุภัตราเลี่ยมรัตน์ผอ.สวทสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตนายโสพลเขี้ยมการค่ะผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนของข่าววันนี้นะคะมีประเด็นต่างๆที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะในช่วงแรกนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องข่าววันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วนะคะพร้อมกับเริ่มภารกิจหารือ IEA ยูเนสโกที่จะหนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกค่ะหลังจากนั้นเราลงกันมาในพื้นที่ข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะและทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านความมั่นคงผนึกกำลังมหาไทยตำรวจขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลค่ะและเราจะพากันไปต่อที่จังหวัดชุมพรนะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกจากการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดการ์ดนะคะของชุมพรระนองค่ะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแลนด์บริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะและในประเด็นข่าวจาก NBT Connect นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของกยศ.ค่ะแจ้งนายหน้าเพิ่มเติมกว่า 5,200 แห่งให้หักเงินเดือนผู้กู้นะคะผู้ที่เป็นลูกหนี้กยศ.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569และรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตั้งหลักค่ะมีสติรู้คิดนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลโกงรูปแบบใหม่นะคะกลโกงพระเครื่องหลอกจ่ายเช็คเด้งค่ะสำหรับเซียนพระต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายละเอียดค่ะ
1: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแลลูกแต่งงานแลล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเข็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM 97 MHz

0: ำคุณผู้ฟังกลับมาติดตามกันในช่วงแรกค่ะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะได้เดินทางถึงกรุงปารีสแล้วค่ะพร้อมกับเริ่มภารกิจแรกทันทีนะคะเตรียมหารือกับผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ของยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะในวันนี้ค่ะเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวไตรสุรีไตรโสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสดังนี้ค่ะวันแรกก็คือวันนี้นะคะศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือในเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะคะพร้อมทั้งหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกค่ะและหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสค่ะในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนรวมถึงธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะและในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคของยุโรปค่ะและในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออบสติกการบินและอวกาศค่ะและช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าภาพนะคะพร้อมกับหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่26พฤษภาคม2569และเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะและในภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้นะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสวท.สุราษฎร์ธานีและสวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะคะมาติดตามกันในประเด็นข่าวของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้คุณผู้ฟังได้ตามกันในเรื่องของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการประกาศยกย่องเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะโดยกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจัดขึ้นที่วัดธรรมบูชาพระอารามหลวงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางวีนาวรรณชัดสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะโดยมีนายจักริดฝังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนพระสงฆ์นิกรชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมพิธีค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงมีพระราชจริยวัตรงดงามทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงพระสงฆ์นิกรตลอดรัชสมัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้การส่งเสริมงานฝีมืออาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวการทรงงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหลายล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขซึ่งการจัดพิธีในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเสียสละและปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์อีกทั้งเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในวาระครบรอบ100ปีเพื่อเทิดทูนพระบารมีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประสบนิกรในการมุ่งมั่นการกระทำความดีและสืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนสืบไปค่ะเราไปต่อกันอีกหนึ่งประเด็นข่าวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงผนึกกำลังมหาดไทยตำรวจขับเคลื่อนนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะคะเมื่อวานนี้นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงกว่า400คนร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้4เป้าหมายสำคัญก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อมั่นในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศและครั้งนี้นะคะก็ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน3มิติค่ะมิติแรกก็คือการป้องกันเชิงรุกการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์ผู้มีอิทธิพลตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านกลไกของศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้ระดมความคิดเห็นใน9ประเด็นสำคัญอาทิการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนอมินียาเสพติดการฟอกเงินหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วและต่อเนื่องสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศค่ะนี่ก็เป็นประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามกันต่อค่ะในประเด็นพื้นที่ข่าวของบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะจังหวัดชุมพรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะการรถไฟรับฟังความคิดเห็นนัดแรกของการออกแบบรถไฟสแตนดาร์ดการ์ดนะคะของชุมพรระนองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมแลนบริดจ์ดันโลจิสติกไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะในวันนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดนะคะของทางรถไฟและการเชื่อมโยงของโครงการก่อสร้างทางรถไฟในช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองนะคะเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยอันดามันในโครงการทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรจากชายฝั่งชุมพรถึงท่าเรือแหลมริ้วชายฝั่งชุมพรถึงชายฝั่งระนองและชายฝั่งระนองถึง ท่าเรือแหลมอ่าวอ่างโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายวสันต์ปั้นสังวิศวกรการกำกับของกองโครงการและแผนงานการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้แทนการรถไฟเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะโดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้นำชุมชนผู้แทนภาคประชาชนหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาหน่วยงานเอกชนองค์กรด้านเอกชนนะคะของสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรมอวยชัยแกรนด์ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งทางด้านนายวสันต์ปั้นสังผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อ นำเสนอโครงการรายละเอียดความเป็นมาขอบเขตการศึกษารวมถึงประเมินทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าIEA ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านที่สุดค่ะและแนวทางการศึกษาการออกแบบโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบประสงค์หลักทั้ง3ด้านมีด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสังคมการเงินและแนวทางการลงทุนที่สอดคล้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะส่วนด้านที่2คือการออกแบบนะคะการดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียดพร้อมกับจัดทำรูปแบบเอกสารประกอบนะคะข้อเสนอเชิญช่วงเอกชนเข้าร่วมทุนค่ะและในด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบและการทำรายงาน EIA นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อโครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าผู้โดยสารรวมถึงลดต้นทุนด้านโลจิสติกในภาพรวมของประเทศด้วยนะคะยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฐานการผลิตจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออก EEC สู่ประตูสู่การค้าภาคใต้ที่จะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC หรือว่า BIMTECH นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ตะวันออกกลางยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ฝากไปยังเซียนพระค่ะสังเกตกันให้ดีก่อนที่จะเจอกลลวงจากมิจฉาชีพนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ระยะนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังโรคปิดหูปิดตาปิดปากโรคที่ทำให้คุณเฉยชาต่อปัญหาทุจริตในบ้านเมืองเราตัวอย่างโรคปิดหูเด็กชายโบ๊ทมาซื้อขนมร้านป้าแก้วแต่ได้เงินทอนเกินมา10บาทเพื่อเตือนให้คืนเงินป้าแก้วแต่เพราะโรคปิดหูจึงทำให้เด็กชายโบ๊ทหูทวนลมเก็บเงิน10บาทลงกระเป๋าอย่างเลือดเย็นเฮ้อสงสารป้าแก้วนะครับตัวอย่างโรคปิดตาสมชายและสมศรีเป็นสามีภรรยากันที่สำคัญทั้งคู่เป็นโรคปิดตาจึงไม่เห็นเวลาตัวเองโกงคนอื่นไม่เห็นเวลาตัวเองทุจริตโกงได้อำมหิตจริงๆตัวอย่างโรคปิดปากลุงหมายกำลังเป็นโรคปิดปากมีนักการเมืองมาซื้อเสียงแกรับเงินเขาแล้วก็เงียบรู้เบาะแสการทุจริตก็เงียบคนเหล่านี้เอาเปรียบกันจนไม่รู้ตัวว่านั่นแหละโกงซ้ำยังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตถึงเวลาที่เราทุกคนต้องรวมสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตในสังคมรักษาโรคปิดหูปิดตาปิดปากอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กชายโบ๊ทได้ยินและสำนึกในคำเตือนของเพื่อนและคืนเงินให้ป้าแก้วเพื่อให้สมชายและสมศรีมองเห็นว่าตนเองกำลังทุจริตและละอายต่อพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อให้ลุงหมายไม่ปิดปากเงียบเมื่อเห็นการซื้อเสียงเลือกตั้งและไม่ปิดปากเงียบเมื่อรู้เบาะแสการทุจริตและเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ปลอดจากการทุจริตสำนักงานปปช.
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ

กลับมาในช่วงสุดท้ายรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เป็นเรื่องของมิจฉาชีพใช้วิธีการหลอกลวงในวงการพระเครื่องค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมาอยู่เนืองๆ นะคะโดยอาศัยการสร้างราคาซื้อขายสูงๆจัดฉากให้ดูน่าเชื่อถือทั้งการอ้างคนซื้อให้ใช้หน้าม้ามาปั่นราคาจ่ายผ่านเช็คและหลอกให้เหยื่อตายใจโอนเงินเพิ่มสุดท้ายสูญเงินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยรูปแบบกลโกงก็คือกลุ่มเซียน A เปิดราคาพระสูงค่ะเช่นเสนอขาย40ล้านบาทพร้อมกับอ้างว่ามีคนรอซื้อ60ล้านบาทนะคะเพื่อให้เซียน B นั้นสนใจค่ะและเสนอราคาตามที่กลุ่มแรกวางไว้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและตกลงซื้อขายกันผ่านเช็คแบ่งงวดค่ะจ่ายเป็นเช็คหลายใบรวมมูลค่าครบตามราคาที่ตกลงนะคะซึ่งตอนแรกเช็คยังขึ้นเงินได้ค่ะแต่หลังจากนั้นเช็คเริ่มเด้งทำให้เหยื่อนั้นเริ่มเสียหายเมื่อเหยื่อเอาพระคืนกลุ่มมิจฉาชีพก็อ้างว่าพระติดจำนำต้องใช้เงินไถ่ถอนเหยื่อต้องควักเงินเพิ่มค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปไถ่ถอนพระนะคะเพราะหวังว่าจะเอาพระคืนหรือว่าหวังจะได้เงินก้อนตามที่ตกลงค่ะสุดท้ายแล้วหน้าม้าก็เข้ามาซื้อซ้ำใช้วิธีเดียวกันนี่แหละค่ะวิธีเดิมก็คือวนหลายรอบก่อนที่จะเช็คจะเด้งและติดต่อไม่ได้สูญหายนับหลายสิบล้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะฝากกันไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจในเรื่องของพระเครื่องพระดังนะคะหลอกจ่ายเช็คเด้งค่ะไตร่ตรองกันให้ดีดูกันให้ท่วนทีนะคะเพราะว่ากลโกงแบบนี้มีจริงและมีผู้เสียหายแล้วด้วยค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะคะในรายการ5แยกข่าววันนี้ที่นำมาฝากกันผ่านในรายการของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันภาณิภาแก่นแก้วพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะขอบพระคุณทั้ง7จังหวัดนะคะที่รับสัญญาณรายการ5แยกข่าวไปเผยแพร่ออกอากาศในพื้นที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันวันจันทร์นะคะพบกับสวทชุมพรค่ะส่วนวันนี้ขอให้โชคดีและมีความปลอดภัยนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายนวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงและราษฎรบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ื่อพระราชจัดตามประเพณีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินและทรงเยี่ยมราษฎรระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณที่ซึ่งทรงเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินทำการตรวจรักษาผู้ป่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างสุขาสาธิตและคอกปุ๋ยหมักตลอดจนธนาคารข้าวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มกิจการเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2513แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สิทธิ์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์บ้านป่าแป๋ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรภาคเหนือและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1เกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากช่องลำน้ำระยะใกล้ที่สุดเพื่อการประหยัดทุนทรัพย์และทุนแรงงานซึ่งจำต้องขุดเหมืองส่งน้ำจากประมาณ8กิโลเมตรให้ลดลงเป็นเส้นทางประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณที่คาดว่าจะสร้างบ่อพักน้ำแล้วทรงพระดำเนินผ่านบริเวณที่มีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในนาจำนวน35ไร่ไปยังเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระดำเนินมาสมทบแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและกราบบังคมทูลเบิกนายอำเภอแม่ฮ่องสอนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์และพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนจากนั้นทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะและมีพระราชปฏิสันถานเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเวลา 14:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมภ์ที่จัดถวายและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาจึงทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาและบริเวณพื้นที่นาแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่หัวหน้าศูนย์วิจัยและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1ถึงความสำคัญของการสร้างฝ่ายเล็กๆกั้นลำห้วยเพื่อเป็นบ่อขังน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภคตลอดปีแล้วเสร็จจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเพิ่มมูลค่าจากขนแกะสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวปากากะยอภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนก้าวสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวและสินค้าทะเบียน GI ติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเม

0: ชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยให้ช่วยพัฒนาพื้นที่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นคลังอาหารบนดอยของหมู่บ้านแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศได้นำผ้าทอขนแกะอุ่นเอรักจากห้วยห้อมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยห้อมในปัจจุบันบ้านไม้สองชั้นเป็นทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ผ้าทอขนแกะศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านห้วยห้อมของมะลิวันนักรบไพรประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่กลุ่มสมาชิกทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานการทอผ้าขนแกะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรหลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำและโปรดให้ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนนำแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศพันบอนกับคอริเดลมาเลี้ยงภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริพัฒนาสายพันธุ์จนได้คุณภาพขนนุ่มช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป5ดาวและนวัตกรรมชุมชนที่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะสินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการทำผ้าทอขนแกะหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: พี่มริวันไปรับเสด็จที่บ้านแม่ฟางพอดีพี่มริวันอยากได้ขนแกะ 2,540 ราชินีก็ซื้อพ่อพันแม่พัน20ตัวที่จีให้ที่แม่บ้านที่นี่เลี้ยงแต่เราก็ไม่มีความสามารถเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านปศุสัตว์ค่ะเราก็เลยให้ปศุสัตว์ที่พัฒนาฟันตองเป็นคนดูแลให้จนทุกวันนี้
0: ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปะกากะยอบ้านห้วยห้อมลูกๆจะเรียนรู้จากพ่อแม่สอนให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กเริ่มจากความคุ้นเคยกลายเป็นประสบการณ์การพัฒนางานทอผ้าขนแกะจนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2563ของศูนย์ศิลปาชีพความภาคภูมิใจของอังคณานักรบไพรต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานบ้านห้วยห้อมสืบทอดการทอผ้าขนแกะมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้จนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นพระมหากรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ที่มีความตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็ยังใส่ใจแล้วก็คอยมาดูแลที่ตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้มารับซื้อผ้าให้เรามีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูได้สืบทอดจากพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่สนใจที่จะเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะให้มาเรียนรู้ที่บ้านห้วยห้อม
0: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริยังได้ส่งต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาลูกๆมาชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอขนแกะด้วยความสนใจได้รับการพัฒนาฝีมือและรูปแบบจนขึ้นชื่อและได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะได้สานสายใยความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณไว้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างมีคุณค่าพระ ราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานไว้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันและพลังใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนรากฐานของความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีดังเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่บ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบทอดพระราชปณิธานให้ชุมชนได้น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและนำพลังแห่งความดีนี้ไปหล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของชุมชนติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ณศาลาวัดบ้านห้วยหลวงหมู่ที่6ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านห้วยหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายอำเภอแม่เสรียงตลอดจนเยาวชนนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่หมู่บ้านต้นกล้าที่มีความพร้อมโดยในส่วนของอำเภอแม่เสรียงมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศนี้รวม3แห่งได้แก่บ้านท่าข้ามบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดและบ้านดงสงัดตำบลแม่เสรียงในอำเภอแม่เสรียงได้นำขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงจากศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหลวงเคลื่อนเข้าสู่ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มอบโอวาทโดยเน้นย้ำให้ชาวบ้านถือเงินขวัญถุงพระราชทานเป็นเงินทุนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงท้ายของพิธีได้มีการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ราษฎรได้นำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและร่วมสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเกื้อกูลกันในชุมชนตามแนวทางสันติวิธีในอำเภอแม่เสรียงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหมายว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนแต่คือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่จะทำให้หมู่บ้านห้วยหลวงและตำบลบ้านกาดกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วน ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายและท้ายนี้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในเวลา 11:00 นค่ะการแต่งกายโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยการใส่ชุดไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
11: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
12: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถดำเนินการได้โดยง่ายใช่ไหมคะโดยเฉพาะการโอนเงินท่านสามารถดำเนินการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือในระบบที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในปัจจุบันการโอนเงินสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นโดยโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งมี2แบบคือการผูกหมายเลขพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและการผูกหมายเลขพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์จำนวน10หลักซึ่งการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์จำนวน10หลักนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสามารถดำเนินการได้โดยง่ายและขณะเดียวกันก็สามารถเกิดความผิดพลาดได้โดยง่ายเช่นกันค่ะหากท่านมีการโอนเงินทางหมายเลขโทรศัพท์แล้วหมายเลขโทรศัพท์นั้นท่านกดไปเป็นหมายเลขของบุคคลอื่นเท่ากับท่านโอนเงินผิดบัญชีหากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วท่านจะทำยังไงคะบางครั้งท่านอาจจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลปลายทางด้วยตนเองเพื่อขอให้เขาคืนเงินให้หากเจ้าของบัญชีปลายทางยินยอมที่จะโอนเงินให้กับท่านคืนมาแล้วเรื่องก็จะจบแต่หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอมที่จะโอนเงินมาท่านจะทำยังไงคะอย่างแรกท่านต้องไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจท้องที่ที่ท่านโอนเงินผิดแล้วนำบันทึกประจำวันนั้นไปยื่นต่อธนาคารที่เจ้าของบัญชีของท่านเปิดไว้อยู่นะคะแล้วธนาคารนั้นก็จะดำเนินการติดต่อไปยังธนาคารปลายทางที่ท่านโอนเงินผิดเพื่อขอให้เจ้าของบัญชีโอนเงินกลับมายังบัญชีของท่านการดำเนินการลักษณะนี้หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอมธนาคารจะไม่สามารถที่จะดึงเงินจากบัญชีปลายทางคืนท่านได้ถ้าเกิดกรณีนี้แล้วท่านต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่ท่านโอนเงินผิดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการไกล่เกลี่ยโดยเรียกคู่กรณีมาขอให้เขาโอนเงินคืนให้กับท่านหากคู่กรณียินยอมที่จะโอนเงินคืนให้กับท่านเรื่องก็จะจบลงแต่หากคู่กรณีไม่ยินยอมที่จะโอนเงินคืนท่านแล้วท่านก็จะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไปค่ะในระหว่างที่คดีอาญานั้นกำลังดำเนินไปอยู่หากคู่กรณียินยอมที่จะโอนเงินคืนท่านท่านสามารถรับเงินคืนได้นะคะจากนั้นท่านก็ดำเนินการถอนคำร้องทุกข์เนื่องจากความผิดฐานยักยอกที่เกิดจากการที่บุคคลอื่นส่งมอบทรัพย์ให้แก่ผู้กระทำความผิดโดยสำคัญผิดนั้นเป็นความผิดอันยอมความได้ค่ะหากท่านถอนคำร้องทุกข์แล้วสิทธิในการดำเนินคดีอาญาของท่านก็จะสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้กระบวนการในการดำเนินคดีอาญาของท่านทั้งหมดนั้นก็จะจบลงโดยบริบูรณ์ค่ะ
1: ไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอรุมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
2: ่คนชุมพรมาร่วมชิงชัย
3: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและชี

ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชีย

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่เถื่อนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: ยกลอยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
4: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
4: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะวันนี้พบกับดีเจมัทธีมัทชนกขาวทองค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยนะคะนั่นก็คือปัญหาขยะนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของขยะอาหารหรือว่าขยะเปียกนะคะที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นทุกวันจากครัวเรือนเลยนะคะจากร้านค้าหรือว่าจากตลาดนั่นเองซึ่งหลายๆคนค่ะอาจจะคิดว่าการทิ้งเศษขยะเพียงแค่เล็กน้อยไม่น่าจะว่าเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะแต่เมื่อรวมกันทั้งเมืองค่ะทั้งจังหวัดเนี่ยกลับกลายเป็นขยะปริมาณที่มหาศาลเลยนะคะที่ก่อให้เกิดทั้งกลิ่นเหม็นน้ำเสียแมลงพาหะโรคนะคะแล้วก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเรียนรู้ตั้งแต่ปัญหาของขยะใกล้ตัวนะคะรวมไปถึงวิธีการคัดแยกขยะง่ายๆที่สามารถเริ่มจากที่บ้านได้เลยนะคะรวมไปถึงตัวอย่างความสำเร็จด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทั้งจากประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่พิสูจน์แล้วค่ะว่าหากทุกคนร่วมมือกันก็จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะและสร้างชุมชนที่สะอาดน่าอยู่ได้จริงค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันในรายการบอกเล่า90นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งช่วงค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90กับเรื่องราวของขยะอาหารค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆบ้านได้มองข้ามนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะปัญหาขยะกลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของขยะอาหารหรือว่าขยะเปียกนะคะที่เกิดขึ้นได้ทุกครัวเรือนเลยนะคะทั้งร้านอาหารตลาดสดหรือว่าชุมชนนะคะซึ่งหลายๆคนค่ะมองว่าเศษอาหารเพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ไปได้นะคะแต่เมื่อรวมกันจากหลายพันหลายหมื่นครัวเรือนในแต่ละวันนะคะจะกลายเป็นขยะในปริมาณมหาศาลเลยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะคะซึ่งขยะอาหารก็คือขยะอินทรีย์นะคะที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเศษข้าวเศษผักเปลือกผลไม้อาหารเหลือทิ้งหรือว่าเศษอาหารจากร้านค้าแล้วก็ตลาดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ค่ะแต่ว่าหากไม่มีการคัดแยกหรือว่าการกำจัดอย่างเหมาะสมนะคะก็อาจจะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายๆด้านเลยค่ะทั้งเรื่องของกลิ่นเหม็นน้ำเสียหรือว่าการเกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเองซึ่งเมื่อขยะอาหารถูกทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นหรือว่าจะถูกกองทับถมอยู่ในบ่อขยะเป็นเวลานานนะคะจะเกิดกระบวนการเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนได้นะคะอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันหนูแล้วก็แมลงสาบด้วยซึ่งก็เป็นพาหะนำโรคต่างๆนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังค่ะน้ำที่ไหลออกมาจากกองขยะหรือว่าน้ำชะขยะนะคะก็ยังสามารถปนเปื้อนลงสู่ดินแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะซึ่งที่สำคัญนะคะผู้ฟังคะขยะอาหารก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อขยะเปียกถูกฝังรวมกันในสภาพที่ไม่มีอากาศก็จะเกิดก๊าซมีเทนนั่นเองซึ่งก๊าซมีเทนนี่ก็คือเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีความรุนแรงมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าด้วยค่ะจึงทำให้หลายประเทศทั่วโลกนะคะเริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอาหารอย่างจริงจังเลยค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะผู้ฟังในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะคะมีการเริ่มรณรงค์แล้วนะคะให้ประชาชนแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปผ่านโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนนั่นเองซึ่งก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ในครัวเรือนค่ะโดยการนำเศษอาหารเศษผักหรือว่าเปลือกผลไม้มาใส่ในถังหรือว่าหลุมหมักนะคะเพื่อเป็นการย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกต้นไม้แล้วก็ผักสวนครัวนั่นเองซึ่งข้อดีของการแยกขยะอาหารนะคะก็คือการช่วยลดปริมาณขยะที่เข้าสู่บ่อขยะลดกลิ่นเหม็นลดน้ำเสียแล้วก็ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าสามารถนำปุ๋ยที่ได้นะคะก็นำมากลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้นั่นเองค่ะและหลายๆชุมชนค่ะผู้ฟังก็ได้ดำเนินการโครงการนี้นะคะสามารถลดปริมาณขยะได้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างจิตสำนึกเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังปัจจุบันหลายบ้านก็ยังคงทิ้งขยะรวมกันทุกประเภทอยู่ดีนะคะทั้งในเรื่องของเศษอาหารถุงพลาสติกขยะทั่วไปก็ทำให้เกิดการคัดแยกรีไซเคิลได้ยากนั่นเองโดยเฉพาะเมื่อเศษอาหารถูกทิ้งรวมกับพลาสติกหรือว่ากล่องโฟมนะคะก็จะยิ่งเพิ่มภาระให้กับระบบการจัดการขยะของท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วในขยะเดียวกันค่ะบ่อขยะในหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มรองรับปริมาณขยะไม่ไหวแล้วส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะและในหลายประเทศทั่วโลกนะคะประสบความสำเร็จในด้านของการจัดการขยะเพราะว่าประชาชนให้ความร่วมมืออย่างจริงจังค่ะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีการคัดแยกขยะอย่างละเอียดเลยเพราะว่ามีวินัยในการทิ้งขยะแล้วก็สามารถลดปริมาณขยะหรือว่าเพิ่มการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะและในขณะที่เกาหลีใต้ก็มีระบบคิดค่าธรรมเนียมขยะอาหารตามปริมาณที่ทิ้งด้วยนะคะส่งผลให้ประชาชนลดอาหารที่เหลือทิ้งนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็น นนะคะว่าปัญหาขยะไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งด้วยนะคะแต่เป็นเรื่องราวของทุกคนค่ะที่สามารถช่วยกันได้เริ่มต้นง่ายๆจากการลดปริมาณขยะแยกขยะก่อนทิ้งแล้วก็นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์นะคะเพราะเพียงแค่ความร่วมมือเล็กๆจากทุกครัวเรือนนะคะก็จะสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสร้างชุมชนที่สะอาดน่าอยู่ได้ในระยะยาวค่ะซึ่งหลายๆคนค่ะอาจจะคิดว่าเศษอาหารเพียงแค่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อรวมกันทั้งจังหวัดในแต่ละวันแล้วปริมาณมหาศาลเหล่านี้กลับกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเลยค่ะผู้ฟังทั้งเรื่องของกลิ่นเรื่องของน้ำเสียเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะคะดังนั้นค่ะผู้ฟังการคัดแยกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจะเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถช่วยโลกได้จากที่บ้านของตัวเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของปัญหาขยะนะคะผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของการแยกขยะเปลี่ยนโลกเริ่มได้จากที่บ้านอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: งใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะกับเรื่องราวของการแยกขยะเปลี่ยนโลกที่เริ่มได้จากที่บ้านนะคะเพราะแม้ว่าปัญหาขยะจะดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาระดับประเทศนะคะแต่หลายๆประเทศรวมไปถึงหลายชุมชนในประเทศไทยพิสูจน์แล้วค่ะว่าการแยกขยะที่ดีนะคะสามารถเริ่มต้นง่ายๆจากการแยกขยะในครัวเรือนค่ะเพราะหากประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะก็จะช่วยลดปริมาณขยะลดภาระของทางเทศบาลแล้วก็ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมากเลยค่ะผู้ฟังซึ่งการแยกขยะพื้นฐานนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทหลักนะคะได้แก่ขยะเปียกค่ะอย่างเช่นเศษอาหารเศษผักเปลือกผลไม้หรือว่าขยะเหลือทิ้งนะคะซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะต่อมาก็คือขยะรีไซเคิลนะคะอย่างเช่นขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมกระดาษหรือว่าแก้วน้ำนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ส่วนขยะทั่วไปหรือว่าขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายนะคะอย่างเช่นซองขนมกล่องโฟมเปื้อนอาหารหรือว่าพลาสติกบางชนิดและสุดท้ายก็คือขยะอันตรายค่ะอย่างเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟกระป๋องสเปรย์หรือว่าแบตเตอรี่นั่นเองซึ่งก็ต้องทิ้งอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันสารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะคะก็เริ่มที่จะรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนแล้วนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดการขยะอาหารภายในครัวเรือนนั่นเองโดยใช้วิธีง่ายๆค่ะอย่างเช่นการนำถังขยะพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะมาใส่เศษอาหารเศษผักหรือว่าเปลือกผลไม้แล้วก็นำไปฝังดินหรือว่าหมักไว้ตามธรรมชาตินะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ปลูกต้นไม้หรือว่าผักสวนครัวได้นั่นเองซึ่งข้อดีของการทำถังขยะเปียกนะคะก็คือช่วยลดกลิ่นเหม็นลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดนะคะรวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายเรื่องของปุ๋ยแล้วก็ยังช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนด้วยซึ่งนี่ค่ะเป็นสาเหตุสำคัญเลยนะคะของการเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองซึ่งหลายๆชุมชนค่ะที่ดำเนินโครงการนี้ก็สามารถลดปริมาณขยะได้อย่างชัดเจนเลยนะคะและรวมไปถึงการช่วยกันสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะผู้ฟังขาเศษอาหารหรือว่าเศษพืชต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษเปลือกผลไม้หรือว่าใบไม้แห้งนะคะเมื่อนำมาหมักอย่างถูกวิธีก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยบำรุงดินค่ะลดการใช้สารเคมีได้นะคะและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักสวนครัวหรือว่าปลูกต้นไม้ภายในบ้านนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งแนวทางค่ะผู้ฟังที่หลายชุมชนประสบความสำเร็จนะคะก็คือธนาคารขยะนั่นเองซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลนะคะอย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกกระดาษหรือว่ากระป๋องอลูมิเนียมนะคะมาสะสมหรือว่าแลกเป็นเงินแล้วก็แต้มสะสมนั่นเองทำให้คนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าของขยะมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมค่ะอาจจะมองว่าขยะเนี่ยเป็นของไร้ค่านะคะแต่ตอนนี้ค่ะกลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ยังช่วยให้ชุมชนสะอาดแล้วก็ลดปริมาณขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะและปัจจุบันค่ะเด็กและเยาวชนนะคะก็เริ่มที่จะมีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะคะหลายๆโรงเรียนสอนให้เรื่องของการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ลดการใช้พลาสติกด้วยขณะที่ตลาดแล้วก็ร้านค้าหลายๆแห่งก็จะเริ่มรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็โฟมด้วยนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละวันนั่นเองค่ะการคัดแยกขยะก็อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ถ้าทุกบ้านช่วยกันก็จะสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างมหาศาลเลยนะคะและยังช่วยลดภาระของทางเทศบาลแล้วก็บ่อขยะด้วยนะคะเพราะว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดก็คือเริ่มจากตัวเราเองและคนในครอบครัวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการแยกขยะเปลี่ยนโลกนะคะที่เริ่มได้จากที่บ้านนั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงว่าเพราะสักหนึ่งช่วงค่ะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวของตัวอย่างความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศกันค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90แล้วนะคะกับประเด็นของขยะอาหารเรื่องใหญ่ที่หลายๆบ้านมองข้ามนะคะซึ่งเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เห็นว่าเรื่องราวของขยะอาหารนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะเรื่องราวของขยะอาหารหรือว่าขยะเบียร์ค่ะที่มีการเกิดขึ้นในทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าแล้วก็ตลาดด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าการทิ้งขยะเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าเมื่อรวมกันทั้งเมืองทั้งจังหวัดค่ะกับกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมหาศาลก่อให้เกิดทั้งกลิ่นเหม็นน้ำเสียแมลงพาหะโรคแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องขยะอาหารนะคะที่หลายๆคนมองข้ามไปในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังหามาดูตัวอย่างความสำเร็จนะคะในด้านของสิ่งแวดล้อมจากไทยแล้วก็ต่างประเทศกันนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะหลายประเทศนะคะรวมไปถึงหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการเริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการขยะแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกฝ่ายตระหนักค่ะว่าปัญหาขยะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยค่ะหลายๆชุมชนนะคะได้จัดตั้งธนาคารขยะนะคะซึ่งว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลอย่างเช่นขวดพลาสติกกระดาษหรือว่ากระป๋องอลูมิเนียมนะคะก็มาแลกเป็นเงินหรือว่าแต้มสะสมนั่นเองทำให้คนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้นนะคะช่วยในการลดปริมาณขยะแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้ด้วยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะหลายๆพื้นที่นะคะก็ยังรณรงค์ตลาดปลอดโฟมค่ะลดการใช้กล่องโฟมแล้วก็พลาสติกใช้ครั้งเดียวนะคะรวมไปถึงโรงเรียนหลายแห่งก็สอนให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่เด็กๆด้วยนะคะเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านของสิ่งแวดล้อมและนอกจากนี้ค่ะหลายๆชุมชนก็ยังนำเศษอาหารเศษขยะเปียกนะคะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะช่วยลดปริมาณขยะและยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแล้วหากมองไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะทางของญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะในการจัดการขยะค่ะผู้ฟังเพราะว่าประชาชนนะคะมีวินัยในการคัดแยกขยะเป็นอย่างมากเลยรวมไปถึงมีกำหนดวันทิ้งขยะของแต่ละประเภทอย่างชัดเจนด้วยนะคะทำให้เมืองสะอาดค่ะลดปริมาณขยะฝังกลบแล้วก็ยังสามารถ

0: ทุกคนได้ร่วมมือกันก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าสร้างชุมชนที่สะอาดได้น่าอยู่ในระยะยาวนั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งนะคะผู้ฟังหาแต่เกิดจากความร่วมมือจากทุกๆคนนั่นเองค่ะเริ่มต้นง่ายๆได้จากที่บ้านนะคะลดการสร้างขยะแยกขยะก่อนทิ้งนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ของเราทุกคนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของตัวอย่างความสำเร็จด้านของสิ่งแวดล้อมจากไทยและต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของขยะอาหารที่หลายๆบ้านมองข้ามนั่นเองค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบอกเล่า90กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรของเราเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดีเจมัชชีมัชชโนขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Ameco Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน Ameco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรครับ FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจัดสัมมนาเสริมแกร่งผู้ประกอบการดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พลิกโฉมสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกรองปลัดกระทรวงเกษตรเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพชุมพร2569ชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลกปุพจีเผยมาตรการผลไม้เชิงรุกเริ่มสะท้อนผลบวกดันส่งออกเกษตรเทิร์นอะราวด์เมษายนบวก 17.9% เฉพาะทุเรียนพุ่ง 109.5% อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
2: มาเริ่มกันที่ข่าวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจัดสัมมนาเสริมแกร่งผู้ประกอบการดันระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พลิกโฉมสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานณร้านปาป้าเรสตอรองอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรมุ่งหวังที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพรและกลุ่มจังหวัดภาคใต้สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจและพร้อมรับการเติบโตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างแข็งแกร่งสำหรับกิจกรรมในวันที่21พฤษภาคม2569เป็นการถ่ายทอดสาระข้อมูลและประสบการณ์จากวิทยากรและนักธุรกิจระดับแถวหน้าของเมืองไทยเพื่อจุดประกายไอเดียและให้เครื่องมือที่จับต้องได้แก่ผู้ประกอบการชุมพร CEO Talk ในหัวข้ออวดชุมพรให้โลกจำพลิกของดีท้องถิ่นสู่สินค้าพรีเมียมโดยคุณวนัทแต้ไพศิษฐ์พงศ์อดีต CEO เครือเบทาโกและผู้ก่อตั้งบริษัทอวดชุมจำกัดที่มาแชร์วิสัยทัศน์การยกระดับศักยภาพบ้านเกิดการบรรยายใช้ AI เปลี่ยนสินค้าให้กลายเป็นแบรนด์โดยคุณณัฐพงศ์จานวิจิตผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชันป๊อกป๊อกเติมเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้ธุรกิจยุคใหม่การบรรยายคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจากยอดวิวสู่ยอดขายโดยคุณมาดินะเล่าเจริญรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิยะเครปโปรดักต์จำกัดและนายเปรมอนันต์ศรีพาณิชย์ร่วมเปิดสูตรการเปลี่ยนกระแสบนโลกออนไลน์ให้เป็นรายได้จริงการเสวนาพิเศษ SEC Smart Entrepreneur คิดใหม่ทำไวโตไกลกว่าเดิมเจาะลึกโอกาสและการปรับตัวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษโดยผู้นำเศรษฐกิจและผู้ประกอบการตัวจริงในพื้นที่ได้แก่คุณจานตพศไกรมากประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรคุณอัธวุฒิพุทธปักศรีผู้ดูแลโครงการบ้านต้นไม้อวดชุมและคุณอิทธิเชษฐ์เรื่องทำรงเจ้าของแบรนด์ปุณิกากล้วยเล็บมือนางอบแห้งชุมพรดำเนินรายการโดยดร.ฉันทวันเอ่งชวนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะทำการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องในวันที่22พฤษภาคม2569ณท่าเรือระนองอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพการขนส่งโลจิสติกและโอกาสทางการค้าในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำมาวางแผนและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อมารองปลัดกระทรวงเกษตรเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพชุมพร2569 ชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลกนางสาวนรมนสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการสร้างความตระหนักรู้และยกระดับคุณภาพสวนผลไม้ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียน Big Cleaning ปี2569พร้อมด้วยนายจางเสี่ยวหลงรองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรนายรักชาติแคล้วคล่องกำนันตำบลถ้ำสิงหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีณบ้านเขายาวหมู่ที่2ตำบลถ้ำสิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนายสุบรรณรักทองเกษตรจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรซึ่งเป็นผลไม้อัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดและการบริหารสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนรวมถึงกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตสำหรับจังหวัดชุมพรถือเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศโดยสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ทุเรียนชุมพรได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มีจุดเด่นคือเนื้อหนารสชาติหวานมันกลิ่นหอมไม่ฉุนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่และคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปีนี้ประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการผลิตไม้ผลภาคใต้ซึ่งจะมีผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกระจายไปจนถึงเดือนตุลาคมผลผลิตส่วนใหญ่โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดจะถูกส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญในรูปของผลสดและแปรรูปดังนั้นการรักษาคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นหัวใจสำคัญทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยพืชให้กับพี่น้องเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้กระบวนการส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้องพร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาคุณภาพให้ดีที่สุดนายรักชาติแคล้วคล่องกำนันตำบลถ้ำสิงเปิดเผยว่าตำบลถ้ำสิงมีการปลูกทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,210 ไร่ควบคู่กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นมังคุดกาแฟมะพร้าวปาล์มน้ำมันยางพาราและกล้วยหอมทองสะท้อนถึงศักยภาพด้านการเกษตรของพื้นที่แม้เกษตรกรจะเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทำให้ผลผลิตทุเรียนปีนี้มีคุณภาพดีรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับของตลาดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,531 ไร่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์เปิดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนตัดทุเรียนมีดแรกโดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกิจกรรมชมชิมทุเรียนคุณภาพชุมพรที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสรสชาติทุเรียนคุณภาพของจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนการชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทุเรียนคุณภาพการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์อื่นๆรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสวนทุเรียนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพรอีกด้วยต่อมาสุภจีเผยมาตรการผลไม้เชิงรุกสะท้อนผลบวกดันส่งออกเกษตร Turn Around เมษายนบวก 17.9% เฉพาะทุเรียนพุ่ง 109.5% สุภจีเผยมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเริ่มส่งผลดีทั้งการหาตลาดล่วงหน้าการเปิดทางสะดวกโลจิสติกการส่งทีมเซลแมนขายทุเรียนมังคุดจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในจีนทั้งเมืองหลักเมืองรองและประเทศเป้าหมายอื่นๆดันยอดส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายนพลิกกลับมาบวก 17.9% หลังติดลบมา8เดือนเฉพาะทุเรียนพุ่งไปถึง 109.5% เงาะ 92.8% ลิ้นจี่ 70% ส่วนมาตรการดูแลต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่บุ่งปรับโครงสร้างทั้งระบบก็มีความคืบหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมผลไม้ไทย นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรด้วยการเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและระยะผลผลิตออกสู่ตลาดเริ่มสะท้อนผลในเชิงบวกจากมาตรการที่ได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่การจัดกิจกรรมเชิงรุกเร่งผลักดันส่งออกผลไม้ทั่วโลกก่อนฤดูการผลผลิตการส่งทีมไปเจรจากับด่านทั้งในลาวเวียดนามและจีนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกการมอบหมายทูตพาณิชย์ในจีนประสานผู้นำเข้าได้ยอดสั่งซื้อทุเรียนในปีนี้ประมาณ 1-1.1 ล้านตันทูตพาณิชย์ในเวียดนามไต้หวันเกาหลีใต้มาเลเซียอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และออสเตรเลียหาตลาดส่งออกมังคุดได้ 1.5 แสนตันรวมไปถึงการส่งเสริมตลาดสินค้าผลไม้ในตลาดจีนทั้งเมืองหลักเมืองรองตลาดศักยภาพตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์รวมถึงเปิดช่องทางจำหน่ายทุเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศซึ่งทำให้เกิดความคึกคักมีการสั่งซื้อผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการที่ได้ดำเนินการส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายน2569เพิ่มขึ้น 17.9% หลังจากติดลบมาต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ส่งออกเพิ่มขึ้นอาทิทุเรียนเพิ่ม 109.5% เงาะเพิ่ม 92.8% และลิ้นจี่เพิ่ม 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้นและมั่นใจว่าจากนี้การส่งออกผลไม้จะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากที่ยังมีการดำเนินมาตรการและกิจกรรมกระตุ้นการส่งออกผลไม้อย่างเข้มข้นสำหรับตลาดในประเทศก็มีการขยายตัวการบริโภคผลไม้เพิ่มขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังกับห้างค้าส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าชั้นนำจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และจัดบุฟเฟ่ผลไม้และยังมีการทำตลาดผลไม้ผ่านช่องทางของห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางตลาดสดแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ประกอบการเอกชนรวมถึงการนำผลไม้ไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยณจุดที่ว่าการอำเภอไปรษณีย์ไทยและรถพุ่มพวงโดยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันเพื่อช่วยเร่งกระจายผลผลิตสร้างช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรรวมทั้งมีแผนจัดกิจกรรมโปรโมทผลไม้ไทยภายใต้แคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruit เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเพื่อสร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกซึ่งช่วยกระตุ้นให้มีการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มมากขึ้นนางสุภจีกล่าวว่านอกจากมาตรการเชิงรุกที่ได้เร่งทำในปีนี้แล้วกระทรวงพาณิชย์ยังได้มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นเฟสๆซึ่งในแต่ละเฟสเริ่มที่จะเห็นความคืบหน้าแล้วตั้งแต่ต้นน้ำมีมาตรการยกระดับคุณภาพมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและมุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ตรงกับที่ตลาดกำหนดโดยบูรณาการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ประกอบการรวมถึงการสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับสินค้าทุเรียนจังหวัดจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปเพื่อดูดซับผลผลิตส่วนเกินและการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการชะลอผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากและเป็นการยกระดับราคาให้สูงขึ้นและการบริหารจัดการปลายน้ำที่ถือว่ามีการเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ของทูตพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้แก่การรักษาตลาดส่งออกเดิมเจาะตลาดใหม่เพิ่มเติมรวมทั้งการขยายตลาดผ่านช่องทางที่หลากหลายผ่านไลฟ์คอมเมอร์สออนไลน์แพลตฟอร์ม KOL Fluencer เป็นต้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์สินค้ารวมถึงต่อยอดสินค้าอัตลักษณ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงกลไก Contract Farmingเพื่อให้มีการซื้อขายล่วงหน้าก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตาม

0: กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:38 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6นาฬิกาตรงน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา2นาฬิกา38นาทีลงเต็มที่เวลา14นาฬิกา30นาทีจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: 2019ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582646 สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: องจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ฤดูฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ล่าสุดนี่มีคำถามมาเนื่องจากตอนนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าสถานการณ์ค่าครองชีพตอนนี้หลายๆคนก็บ่นแล้วก็อดครวญกันเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยถามท่านรองว่ามีผลไหมครับส่งผลต่อการไถ่ถอนทรัพย์ของคนที่มาจำนำไหมแล้วอีกเรื่องนึงถามต่อเลยว่าสถานการณ์เรื่องของทรัพย์สินที่หลุดจำนำตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ในส่วนของทรัพย์หลุดจำนำเนี่ยนะคะด้วยเจตนาอย่างหนึ่งของสำนักงานธนานุเคราะห์เราเนี่ยนะคะเราไม่ต้องการให้ลูกค้ามาจำนำที่เราแล้วทรัพย์หลุดค่ะเราไม่ต้องการให้ทรัพย์หลุดเพราะว่าเรามองว่าเขาควรที่จะมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็รักษาทรัพย์สินได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็จะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยทรัพย์ไม่หลุดค่ะถ้าจริงๆของเราเนี่ยณปัจจุบันทรัพย์เราจะหลุดร้อยหนึ่งเนี่ยไม่เกิน2รายค่ะ
0: โอ้น้อยมากๆเลยครับ
1: น้อยมากค่ะเพราะว่าเป็นเจตนาของเราด้วยไม่อยากให้ลูกค้าทรัพย์หลุดจำนำนะคะแล้วก็ในส่วนของทองคำก็ตามเนี่ยในขณะที่ราคาทองคำสูงขึ้นเนี่ยสมมติว่าวันนี้จำนำไว้10,000 บาทนะคะแต่วันนี้ทองขยับขึ้นจำนำได้20,000เนี่ยก็สามารถมาจำนำเราได้เลยเพิ่มขึ้นอีก20,000ก็คือเรามีเงินต้นอยู่แล้ว10,000นะคะแต่พอสมมติว่าทองคำปรับขึ้นนะวันนี้เรารับ
0: ราคาทองขึ้นเลยคร
1: ับ ใช่ค่ะถือตัวฉบับนั้นมาเลยแล้วก็มายื่นเรานะคะแล้วก็บอกว่าขอเพิ่มเงินต้นเราก็จะประเมินให้นะราคาวันนั้นก็สามารถเพิ่มเงินต้นไปใช้ได้กับชิ้นเก่านั่นแหละค่ะ
0: โอ้อันนี้ช่วยเต็มที่เลยพูดง่ายๆเลยว่าช่วยเต็มที่สำหรับลูกค้าเลยทีเดียวถามถึงแผนขยายสาขาในอนาคตบ้างดีกว่าของสำนักงานธนานุเคราะห์ครับท่านลองมีแผนอะไรต่อไปในอนาคตบ้างครับ
1: เรามีแผนขยายสาขานะคะณปัจจุบันต้องนำเรียนว่าสาขาเราโดยส่วนมากจะอยู่ในกรุงเทพนะคะ มีทั้งหมดเนี่ย31สาขาค่ะ31สาขาเนี่ยในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล6
0: ครับ
1: นะคะส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะมีอยู่11แต่ตอนนี้เรากำลังจะขยายออกไปซึ่งคาดว่าปี69เนี่ยนะคะเราจะเปิดเพิ่มอีก3สาขาก็คือร้อยเอ็ดนครปฐมแล้วก็นครราชสีมาแล้วเราก็ยังมีโครงการขยายต่อนะคะก็ขั้นแรกเราตั้งไว้ที่ปีละ3สาขาแต่ตอนเนี้ยเรามองว่าเราน่าจะสนับสนุนกลุ่มที่เป็นส่วนภูมิภาคนะคะให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่านี้เราก็อาจจะปรับค่ะเป็นปีละ6สาขาค
0: ่ะเรียกว่าดูแลกันทั่วประเทศเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้แล้วครับสำนักงานธนานุเคราะห์ยังมีโครงการช่วยเหลือและก็สนับสนุนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วยเห็นบอกว่ามีกิจกรรมสำคัญสำคัญที่อยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยเชิญเลยครับท่านครับ
1: เราจะมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะในเรื่องของการลงพื้นที่ในการช่วยตามบทบาทของความเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมของเรานะคะเราก็จะไปในพื้นที่ที่ประชาชนมีความลำบากถึงแม้เราจะยังไม่มีสาขาในจังหวัดนั้นก็ตามนะคะเราก็จะไปช่วยดูแลในเรื่องของการให้ทุนการศึกษามอบชุดนักเรียนมอบรองเท้ามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความลำบากมีความจำเป็นตรงนี้เราก็จะช่วยเหลือสังคมหรืออีกส่วนนึงเนี่ยค่ะเราก็จะมุ่งในเรื่องของการสร้างวินัยการออมให้ความรู้ทางการเงินนะคะไปสนับสนุนอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ตามนิคมซึ่งตอนนี้เราก็จะทำในกลุ่มนิคมเน็กก่อนค่ะก็จะไปให้ความรู้ทางการเงินแล้วก็ไปให้ความรู้ทางวิชาชีพด้วยส่วนหนึ่งหรือถ้าเราเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์เราก็จะเข้าไปส่งเสริมแล้วก็เราอาจจะมีตัวแพลตฟอร์มช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตลาดออนไลน์ให้ความรู้ตรงนั้นด้วยหรือถ้าเรามีกิจกรรมมีการจัดงานของสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะ
0: คร
1: เราก็จะได้มีโอกาสเนี่ยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมาด้วยส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานธนานุเคราะห์ค่ะอันนี้เราก็พยายามที่จะ ให้ความรู้ทางการเงินค่ะและอีกส่วนนึงเราก็สนับสนุนวิชาชีพอาชีพด้วยอีกส่วนนึงนะคะเราก็จะมีในเรื่องของส่งเสริมอาชีพโดยตรงเลยถ้าสมมติว่ามีอาชีพแล้วแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพพวกนี้ค่ะถ้าเราพิจารณาแล้วเราสามารถส่งเสริมได้เราก็จะมอบทุนประกอบอาชีพให้ด้วยค่ะส่วนนึงอันนี้ก็คือภารกิจของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อสังคมค่ะ
0: ครับโอ้อันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวเมื่อกี้ท่านรองผู้อำนวยการพูดถึงเรื่องของออนไลน์ด้วยถามเผื่อลูกค้าที่กำลังติดตามฟังอยู่ก็แล้วกันว่าทางสำนักงานธนานุเคราะห์เนี่ยมีช่องทางครับในการทั้งชำระดอกเบี้ยแล้วก็การประเมินทรัพย์มากมายหลายช่องทางเลยรวมถึงออนไลน์ด้วยอันนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
1: จริงๆแล้วในส่วนของสำนักงานธนานุเคราะห์เนี่ยนะคะก็นำเรียนว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐจริงแต่การให้บริการเนี่ยเป็นออนไลน์นะคะค่ะเพราะว่าเรามุ่งในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนลูกค้าผู้มาใช้บริการที่จะให้มีการอำนวยความสะดวกในช่องทางต่างๆนะคะอย่างกรณีมาจำนำแล้วเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องถึงรอบต้องเข้ามาส่งดอกเบี้ยที่สาขาเราให้สามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งได้ทั้งในส่วนของกรุงไทยเน็กซ
0: ์
1: ธนาคารออมสินก็คือ MyMo
0: ครับ
1: หรือสะดวกที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
0: ก็ได้
1: สามารถชำระได้ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานธนานุเคราะห์ก็ได้สามารถที่จะชำระได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยคุณก็สามารถเช็คได้ว่ามีตัวรับจำนำจำนวนกี่ฉบับยอดเงินเท่าไหร่จะยอดเงินจำนำไว้เท่าไหร่ถึงรอบชำระดอกเบี้ยหรือยังตรงนี้เราก็มีช่องทางนะคะแล้วก็หรือไม่เว็บไซต์เราเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดให้ประเมินราคาออนไลน์ก็ได้เหมือนเราอาจจะได้รับแหวนเพชรมาจากทางคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ให้มาแล้วเอ๊ะเราอยากรู้แล้วล่ะว่าแหวนวงนี้มีราคาไหมยังไงอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะถ่ายภาพซับแล้วเข้าสู่ช่องประเมินออนไลน์ได้ค่ะเราอาจจะทราบว่าเอ๊ะมีมูลค่าเท่านี้นะแต่วันหนึ่งถ้าเอ๊ะมีความจำเป็นอยากจะใช้เงินและราคานี้ได้ก็สามารถที่จะใช้บริการสาขาที่สะดวกใกล้บ้านได้ค่ะ
0: อันนี้สะดวกมากๆเลยนะครับเรื่องของออนไลน์ก็นำมาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเอามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานบริหารและพัฒนาองค์กรฝากถึงคุณผู้ฟังดีกว่าแนะนำทั้งช่องทางการติดต่อการเข้าถึงบริการของสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับผ่านทางรายการเลยเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ไปใช้บริการกันในช่วงเปิดเทอมครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางรายการเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้โอกาสสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะในบทบาทของเราเนี่ยเราก็สทค.ก็เปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางการเงินที่ใกล้ชิดกับประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงเราได้รวดเร็วในยามที่มีความจำเป็นนะคะเรามีจุดมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ประชาชนระดับฐานรากเนี่ยได้มีความมั่นคงทางการเงินมีความรู้ทางการเงินนะคะเราก็จะมีในเรื่องของช่องทางในการติดต่อก็จะมีสาขาให้บริการทั่วประเทศตอนนี้ที่เราเปิดให้บริการแล้วทั้งหมด47สาขานะคะ
0: ครับ
1: กำลังจะเปิดเพิ่มเร็วๆนี้อีก3สาขาก็จะรวมเป็น50แล้วก็จะเร่งขยายให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็มีช่องทางติดต่อของเรานะคะก็จะมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะก็จะเป็น www.pgp.go.th นะคะแล้วก็มีเฟซบุ๊กก็จะชื่อภาษาไทยนะคะสทค.โรงรับจำนำของรัฐแล้วก็มีในส่วนของ LINE Official Account นะคะก็จะเป็น @tgp.connect นะคะแล้วช่องทางที่เป็น call center ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์022817 2815888นะคะแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นอย่างไรให้สำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดูแลก็เรียนเชิญที่สาขาของสทค.ทั่วประเทศค่ะตอนนี้ที่เรามีทั้งหมด47สาขาและก็จะเร่งขยายเพื่อรองรับประชาชนทั่วประเทศให้เร็วที่สุดค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
0: ขอบพระคุณครับคุณณภัทรหลักคำรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานบริหารและพัฒนาองค์กรครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะครับก็ย้ำกันนะครับว่าใครที่ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมแหละในห่วงเวลาที่อาจจะเป็นความจำเป็นนะครับของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็นึกถึงครับโรงรับจำนำของรัฐนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนกันนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะครับมากมายวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ฝากข้อความไว้ข้อความส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผ่านทางสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงคู่ขนานไปด้วยแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสวทด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งเรื่องครับเมื่อกี้นี้ดูข้อความผ่านทางรายการอยู่ล่าสุดครับท่านที่กำลังติดตามอยู่จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในช่วงเวลที่8ถึง9มิถุนายนนี้ล่าสุดครับทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์กับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับท่านบูรณาการเรื่องของสื่อ14จังหวัดภาคใต้และก็ส่วนกลางครับเน้นเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับ22พฤษภาคม2569ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาโดยมีนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบคอนเฟอเรนซ์นะครับณห้องประชุมส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลาหรือว่า NDT สงขลาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยที่ประชุมครับได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในทุกมิติในทุกๆด้านเลยนะครับเพื่อรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครับซึ่งขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วเกือบ 90% ครับทั้งนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดรพรพิทักษ์แม้นสิรินะครับท่านเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของบุคลากรทั้งในส่วนของทรัพยากรนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อการต้อนรับแล้วก็การดำเนินงานในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับให้มีความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มที่นะครับก็ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้แหละนะครับในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนะครับแน่นอนก็จะมีการนำข้อมูลต่างๆมารายงานนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามเรื่องของความพร้อมเรื่องของศูนย์สื่อมวลชนนะฮะหรือว่า Place Center ด้วยนะครับเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรนะครับในวันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาย้ำเลยว่าเตรียมระบบเรื่องของการสื่อสารแบบครบวงจรพร้อมอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นย้ำกันนะครับว่าโอ้โหต้องบอกว่าสื่อต้องไปที่จังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากเลยนะครับทางด้านของนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการสื่อมวลชนเพลสเซ็นเตอร์นะครับณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569นะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เตรียมความพร้อมให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับในส่วนของห้องแถลงข่าวนะครับห้องต่างๆห้องปฏิบัติงานสื่อมวลชนระบบสนับสนุนต่างๆนะครับพร้อมเต็มที่แล้วก็ที่สำคัญครับทางด้านของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมครับก็ได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่ติดตามนะครับเตรียมความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยในการที่จะมีการประชุมเรื่องของครม.สัญจรที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังก็ติดตามผ่านทางรายการของเรานะครับก็จะมีการรายงานข้อมูลต่างๆนะครับให้ได้ติดตามกันครอบคลุมในทุกมิติแน่นอนนะครับมีข้อความต่างๆส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเพิ่มเติมมาตอนนี้ได้เลยนะครับมีหลายๆเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญใครที่ติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันนิดนึงล่าสุดครับทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับเตรียมชงครม.ดันอุทยานธรณีราอุบลราชธานีสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากครับต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราด้วยนะครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะมีการยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อน1กรกฎาคม2569แล้วก็ส่งใบสมัครนะครับระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกล่าวว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกครับมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจำนวนทั้งสิ้น229แห่งใน50ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณผู้ฟังมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเนี่ยจำนวน21แห่งใน5ประเทศประกอบด้วยนะครับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย2แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม4แห่งนะครับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย12แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์1แห่งราชอาณาจักรไทย2แห่งณสถานปัจจุบันนะครับของอุทยานธรณีในประเทศไทยเนี่ยมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก2แห่งนั่นก็คืออุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชนะครับทั้งนี้เนี่ยอุทยานธรณีอุบลราชธานีครับเดิมชื่ออุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นเมื่อวันที่4พฤษภาคม2554และก็ได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2562ก็ครอบคลุม4อำเภอด้วยกันมีความโดดเด่นครับทางด้านของธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกกระทรวงศึกษาธิการครับจะดำเนินการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโกณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองคุณผู้ฟังครับช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขียวคาราบาวนะครับร่วมกับคุณสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแน่นอนถนนดนตรีไลฟ์ครับศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับไปลงทะเบียนกันไปลงทะเบียนกันคุณผู้ฟังครับได้เลยได้เลยตอนนี้นะครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับเรื่องนี้งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับงานนี้ฟรีนะครับถนนดนตรีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับเน้นย้ำกันประชาสัมพันธ์กันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนนะห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับ ก็เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปติดตามรับชมกันได้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงสดได้นะครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง NBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีสวท.ด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz แล้วก็AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับออกอากาศกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับย้ำกันเลยงานนี้ดำเนินรายการนะครับโดยคุณพินโยรุ่งสมัยก็ไปลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดกันแว่วๆมาว่าโอ้โหคนก็จับจองที่นั่งกันเยอะแล้วนะตอนนี้นะครับย้ำกันว่าตอนนี้ก็มีการจับจองที่นั่งกันเยอะแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวรีบก่อนเลยนะครับใครสนอกสนใจนะครับรีบก่อนเลยก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเดินหน้ากระชับมิตรไทยจีนร่วมงานวันท่องเที่ยวจีน19พฤษภาคมชูความสำเร็จ50ปีทองแห่งมิตรภาพนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์ครับในงานสำคัญวันท่องเที่ยวจีน19พฤษภาคมแล้วก็มีพิธีเปิดโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นสร้างสรรค์บอกฉันอยากจะไปประเทศจีนนะครับครั้งที่4ณศูนย์วัฒนธรรมจีนนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหลายๆคนเลยสนอกสนใจกันนะครับโดยโอกาสนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมการจัดงานดังกล่าวด้วยนะครับบอกว่าเป็นการสะท้อนเรื่องราวของความมีชีวิตชีวาของคำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันในยุคสมัยใหม่นะครับโดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังครับเป็นสะพานแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเป็นพาหนะในการเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าหากันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้เน้นย้ำด้วยว่าความสำเร็จตลอด50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนก้าวสู่50ปีทองแห่งมิตรภาพโดยทั้งสองประเทศครับได้ร่วมมือกันสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมหลายๆรูปแบบเลยคุณผู้ฟังทั้งการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าการขยายเส้นทางการบินนะครับทั้งในส่วนของการยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและก็การบูรณาการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับในส่วนสำคัญทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าชื่นชมนะครับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนณกรุงเทพที่จัดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นหน้าต่างบานสำคัญครับที่ทำให้ชาวไทยได้สัมผัสกับทรัพยากรการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจีนนะครับแล้วก็ช่วยจุดประกายความฝันในการเดินทางไปประเทศจีนนะครับรวมถึงในขณะเดียวกันครับประเทศไทยก็มีความพร้อมต้องบอกว่าพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยเสน่ห์ Amazing Thailand ทั้งในด้านของมหานครที่ทันสมัยและธรรมชาติที่งดงามตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่านะครับปิดท้ายครับท่านได้บอกปิดท้ายด้วยว่ายืนยันความมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจีนอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญครับร่วมกันในการขยายการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพลังสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและก็แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้ในการจัดรายการด้วยนะครับคุณเบบี้เบิร์ดนะครับให้กับทีมงานทุกท่านที่นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยมาสู่คุณผู้ฟังนั่นเองนะครับแน่นอนเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องปิดท้ายกันย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรออยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่หลาย คนบอกว่ารอกันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็ถือว่าวันจันนี้นะครับจันที่25พฤษภาคมนะครับหลายคนที่รอกันอยู่ครับได้แน่นอนนะครับต้องตื่นกันแต่เช้าเลยเริ่มเวลา6โมงเช้าใช่ไหมครับ25พฤษภาคม2569นะครับอย่างที่บอกกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ย้ำกันละกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงเอาไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสย้ำนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสรับสิทธิ์ช่วยเหลือ4,000บาทนาน4เดือนเริ่มวันแรกคุณผู้ฟังย้ำกันเลยจันนี้นะครับจันนี้จันที่25พฤษภาคมนี้นะครับสิ่งที่ควรทำก่อนลงทะเบียนก็ต้องย้ำกันนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำกันส่งท้ายกันหน่อยอย่าลืมนะครับตรวจเช็คกันด้วยในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยของคุณผู้ฟังเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังตรวจหน่อยครับเช็คหน่อยนะฮะดูหน่อยซิเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังเพื่อป้องกันปัญหาการใช้งานและรองรับระบบลงทะเบียนใหม่ดังนั้นครับต้องอัปเวอร์ชันนะครับคืออยากจะเน้นย้ำกันการลงทะเบียนให้ราบรื่นแล้วก็รองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์วิธีการครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะ1เลยเข้า App Store หรือว่า Google Play นะครับก็สามารถที่จะค้นหาคำว่าเป๋าตังนะครับเข้า App Storeแล้วก็ Google Play ก็ได้นะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บค้นหาเป๋าตังนะครับเซิร์ชเลยหรือว่าค้นหาเลยเป๋าตังนะครับแล้วก็กดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ห้ามลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลครับจากทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยากจะมาย้ำกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากทางรัฐบาลที่นำเรื่องราวของแคมเปญนี้มาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลดภาระค่าครองชีพกันก็ย้ำ

0: ด้วยนะครับบอกว่าใส่แมสเลยคุณบอลอันนี้สำคัญมากมีแมวด้วยมีสัตว์เลี้ยงด้วยจะได้เป็นการป้องกันเรื่องของขนอันนี้ก็สำคัญนะอย่าละเลยนะครับแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆบอกยุคโควิด-19ที่บ้านรอด3คนใส่แมสประจำแล้วก็มีหลานด้วยมีคนขับรถอีก1คนก็ใส่ให้เป็นประจำเลยการต้องไม่ตกอันนี้สำคัญมากๆนะครับก็ช่วงท้ายละนะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณน้องแชมป์ด้วยนะครับมีความสุขแล้ววันจันทร์ก็อย่าลืมลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus คนละครึ่ง plus กันนะครับให้มีความสุขพักผ่อนให้เต็มที่ครับคุณผู้ฟังในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อากาศแบบนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงกลางวันบางทีร้อนช่วงค่ำๆฝนตกอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับรักษาสุขภาพให้พร้อมนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ติดตามสำคัญที่สุดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บอนแล้วก็ทีมงานก็จะนำเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
10: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำ

0: สหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์กรที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาconcludeเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนาในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียน ที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจุนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1 จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็สองก็คือเน้นกำจัดสามก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีท่านผู้อำนวยการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางอำแปรเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมากชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วย พร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่สองนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมาธิการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับ ุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคาร์โรนาวารกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวารกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569แวดวงกีฬาวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ก็ไปตามเรื่องของผลเซปตะกร้อเมื่อวานนะครับนะISTAF เซปัตตะกร้อ World Cup 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งทั้งเมื่อวานและวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบแรกแล้ววันนี้รอบ2นะครับเมื่อวานเราค้างกันในคู่ไทยเจอกับเวียดนามนะเมื่อวานเนี่ยไทยชนะเวียดนามมานะนะครับ3ต่อ0ทีมนะครับแล้วก็วันนี้รอบ8ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ทีมไทยเจอกับบรูไนนะครับก็เราชนะบรูไนนะครับไป2ต่อ0ทีมทีม A เนี่ยไทยชนะ15ต่อ5นะครับแล้วก็15ต่อ4นะครับส่วนทีม B เราชนะ15ต่อ2และ15ต่อ9นะครับนะเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศของตะกร้อของเราเจอกับใครพรุ่งนี้นะครับเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ชนะเมียนมามา2ต่อ1ทีมนะครับทีม A เกาหลีใต้แพ้0-2นะ0ต่อ2เซตทีม B เกาหลีใต้ชนะ2-0และทีม C ชนะ2ต่อ0นะครับไทยกับเกาหลีใต้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับได้แรงเชียร์แรงใจกันแบบแน่นอนครับน่าสนใจนะครับก็เราจะไปป้องกันแชมป์นะในการแข่งขันในประเภททีมชุดได้หรือไม่นะครับรอบรองชนะเลิศเจอเกาหลีก่อนนะฮะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็นี่คือเรื่องของเซปัตตะกร้อนะฮะ เรื่องของผู้บริหารด้านของเซปัตตะกร้อนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนายกสมาคมเซปัตตะกร้อวันนี้เดินทางไปนะไปเชียร์ถึงขอบสนามนะคือไปต้องทุกวันเลยแหละครับนะไปเชียร์ถึงขอบสนามเลยนะคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณเสียศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยไปสนามนะครับเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่ท้าทายแน่นะครับพรุ่งนี้ในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับทางด้านของคุณธนาบอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะสู้เพื่อศักดิ์ศรีตะกร้อไทยนะครับแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมตะกร้อไทยด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกรอบรองอีกคู่หนึ่งนะนั่นเป็นการแข่งขันของทางด้านมาเลเซียนะฮะมาเลเซียเจอกับถ้าผมจะไม่ผิดมาเลเซียจะเจอกับทางด้านของเวียดนามนะฮะมาเลเซียกับเวียดนามรอบรองคู่หนึ่งนะก็ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบแล้วก็ขออนุญาตที่จะดูผลหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้แข่งขันกันอยู่ในกองเชียร์มาเลเซียเฮลันล่ะนะเพราะว่ามาเลเซียกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับมาเลเซียขออภัยไม่มาเลเซียเวียดนามขออภัยจริงมาเลเซียกับญี่ปุ่นนะครับมาเลเซียกับญี่ปุ่นนี่ทางนี้มาเลเซียกำลังจะเปิดในเซตแรกนะครับเขาจะได้เสิร์ฟเพื่อจะได้เกมแรกนะทีม A ของมาเลเซียนะฮะดูได้เซตแรกหรือเปล่านะ14ต่อ9เสิร์ฟมาครับโอ้โหลงไหมกรรมการขานว่าลงครับผมดูเหมือนจะออกผมดูเหมือนจะออกคุณผู้ฟังครับแต่ว่ามาเลเซียเสิร์ฟหลังเท้าแรงมากนะโอ้โหลงเหมือนลงบนเส้นนะลงบนเส้นทางด้านของมาเลเซียชนะญี่ปุ่นไปก่อนนะ15ต่อ9ในทีม A นะในทีม A นะครับนี่กำลังแข่งขันกันอยู่นะถ่ายทอดสดนะครับในทีม A นะครับ15ต่อ9นะใครดูมาเลเซียผมว่าตอนนี้เนี่ยทีมไทยก็ต้องส่งสเกาส่งแมวมองส่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนั่งดูอยู่รวมถึงนักกีฬาไทยด้วยนะฮะเพราะว่าแน่นอนแหละเราเจอเกาหลีใต้เนี่ยเราอาจต้องเจอกับมาเลเซียนะครับนะในรอบชิงถ้าผ่านทั้งคู่นะครับมาเลเซียยังแข่งรอบน็อกเอาท์อยู่นะเจอกับญี่ปุ่นนะครับนะแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบนะจากเซปัตตะกร้อยังอยู่ที่มาเลเซียนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันเปิดตัวรวมมาเลเซียมาสเตอร์2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่าประมาณ16,250,000บาทที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเริ่มต้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภาสนิพัทรมือ27ของโลกนะครับเจอเต็ง1ของรายการเฉินยูเฟยมือ4ของโลกจากจีนนะครับน้องพิงค์พยายามสู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับเกมแรกเนี่ยสูสีนะครับแพ้19ต่อ21แต่พอเกม2เนี่ยสู้ความเร็วและความหนักหน่วงของเฉินยูเฟยไม่ได้แพ้ไป9ต่อ10
9-21นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายเพียงน่าเสียดายนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับหญิงคู่นะน้องมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโซบิดาเวลเลอร์นะครับแพ้กับผู้ของญี่ปุ่นนะครับซายากะฮิโตตะกับยากะยายาโกะซากุราโมโตะนะครับซึ่งเป็นคู่มือดีของญี่ปุ่นเลยนะนะครับแพ้ไป0-2เกม11-21และ12-21ตกรอบเหมือนกันในช่วงเช้าพอในช่วงบ่ายครับได้เฮกับทีมแบดมินตันของไทยแล้วล่ะครับนักแบดมินตันของไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะพี่เมรัชนกอินทนนท์มือ2ของรายการมือ7ของโลกครับเจอกับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กครับไลเน่คริสโตเฟอร์เซนนะครับมือ5จากเดนมาร์กปรากฏว่าเมรัชนกมาแล้วครับมาดีจริงๆนะฮะชนะไป2-0เกม21-16 21-11นะเข้ารอบเจอเดนมาร์กอีกคนครับเลเน่ฮอชมาร์กคราชฟิลด์นะจากเดนมาร์กรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หนึ่งนะก็เป็นเฉินยูเฟยแหละนะฮะที่เข้ารอบที่ชนะน้องพิงค์เราเนี่ยจะไปเจอกับฮีน่าอาคิชิจากญี่ปุ่นนะครับเชียเมครับพรุ่งนี้เจอกับเดนมาร์กนะฮะไลเน่นะฮะได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับอีกคู่หนึ่งนะชายเดียวพานิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอกับลูกวางซูจากจีนและพานิชพลชนะไป2-0เกมนะครับ21-15และ21-18ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเจอกับมือวางอันดับที่3จากฝรั่งเศสนะครับก็คือคริสโตโปป๊อปนะครับจากมือ3จากฝรั่งเศสพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศนะครับหลูเชียนนะครับจากจีนเจอกับลีชิเฟงมือ5จากจีนนะครับโอ้ได้น่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วก็มาในประเภทที่3คู่ผสมครับเราก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันครับภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับจับคู่กับซับสรีแต้รัตนชัยนะครับเอาชนะคู่ของฮ่องกงนะก็คือชาญยินช้ากับง็อกเท็กซ์ยูนะครับ2-0เกม23-21 21-19สูสีทั้ง2เกมพรุ่งนี้ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศเจอกับมือ3นะคู่อันตรายจากจีนก็คือเกาซินวากับเฉินฟางฮุยนะครับได้เชียร์ทั้ง3ประเภทสำหรับการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียโอเพ่นนะครับนะมาเลเซียขออภัยมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับเปิดตัวรวมมาเลเซียมาสเตอร์นะครับเชียร์3ประเภทของเรานะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับคู่ผสมนะภคพลธีรรัตน์สกุลกับซับสรีแต้รัตนชัยนะฮะได้เชียร์กันเลยแหละในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับแบดมินตันนะครับยังอยู่ในนักกีฬาไทยที่แข่งขันอยู่ที่ต่างประเทศนะยังไม่กลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คือการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026กรุงอุลาบาตอประเทศมองโกเลียนะฮะการแข่งขันในประเภทต่อสู้นะครับแข่งขันกัน 21-24 พฤษภาคมนะครับซึ่งรายการนี้นะนอกจากแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วยังคัดนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมที่กรุงนาโกย่าที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับของเราก็ส่งนักกีฬาไป15คนนะครับในเทควันโดชิงแชมป์เอเชียประเภทต่อสู้นะครับวันแรกชิงชัย4เหรียญทองนะครับนักกีฬาเราส่ง2คน54กิโลกรัมนะครับอาซานทางด้านของนายธนัทเตชารัตน์วิบูลนะครับแล้วก็46กิโลกรัมหญิงอิมพัชรัตน์พัชรกันพูนเกิดนะครับเริ่มที่46กิโลกรัมนะครับอิมพัชรกันพูนเกิดนะครับแชมป์4เกมได้บายรอบแรกนะครับรอบ16คนชนะเหงียนที่ไมนะครับคู่แข่งขันที่เคยเจอกันใน4เกมชนะไป2-1ยกนะครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือรอบชิงเสียเหรียญทองแดงเจอติมอร์นะครับซิวาดาคอสตาก็ชนะไป2-0ยกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับคาเรนคาซาจากฟิลิปปินส์ที่เราเคยชนะในรอบชิง4เกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพัชกันนะชนะไปได้2-0ยกนะครับ4-0แล้วก็8-2รอบชิงฮะเจอจากไต้หวันซึ่งเป็นแชมป์เยาวชนโลกนะครับหวังเจียหลิงนะครับปรากฏว่าสู้กันอย่างสูสีนะแต่ว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ0-2ยกพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็เหรียญเงินทีมเทควันโดไทยก็ได้สิทธิ์เอเชียนเกมนะในรุ่น49กิโลกรัมแน่นอนนะครับเพราะว่าคัดเลือกในรุ่นนี้นะนักกีฬา2รุ่นควบคือ46และ49กิโลกรัมเราได้ไปแน่นอนนะครับส่วนในรุ่น54กิโลกรัมนะครับอาซานวัฒนัตเตชารัตน์วิบูลนะครับรอบแรกชนะอันฮาอาจิบากาจากบรูไน2-0ยกนะครับ13-0 5-0นะครับรอบ16คนนะครับเจอจอแดนก็คือจาฟาอาอับตาอุนนะครับแล้วก็เจอเตะหัวไปนะในยกแรกอ่ะโอ้โหแพ้ไปแล้วก็ยก2ก็ตามหลังเยอะด้วยนะครับแล้วก็แพ้ไป0-2ยกนะครับแพ้ไปตกรอบนะครับส่วนวันนี้นะวันนี้นะครับเราแข่งขันอีก4คนนะครับชุติการจงกลวัฒนานะฮะ49กิโลกรัมนะครับแล้วก็73กิโลกรัมกันนาลักษ์ชื่นชูกลิ่น
58กิโลกรัมศิราวิทย์มหามัดและ74กิโลกรัมทางด้านของกฤตพร้อมปัจจุนะครับเริ่มที่รุ่น58กิโลกรัมครับฟาอีสนะครับรุ่นศิราวิทย์มหามัดนะแชมป์4เกมรอบแรกก็ชนะบรูไนนะครับรอบ2นี่รอบแรกชนะไป 2-0 ยกนะฮะรอบ2รอบ16คนเนี่ยเจอกับนักกีฬาจากจีนก็ชนะสบายๆอีกนะฮะ 2-0 ยกนะ 11-1 13-9 เข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงนะเจอกับหยางชีฮาอายาหยางฮีชานนะอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้นะซึ่งฟาอิสเคยชนะมาในรายการกลางปีที่เราจัดเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าคราวนี้ฟาอิสแพ้หยางฮีชานไป 0-2 ยกนะครับ9-0-9แล้วก็6-14นะครับก็พลาดเหรียญเมียน่าเสียดายนะครับส่วนรุ่น49กิโลกรัมนะฮะชุติการจงกลรัตวัฒนานะแชมป์ซีเกมรุ่น53กิโลกรัมนะครับลดน้ำหนักมานะลงแข่งขันในรุ่นนี้นะก็แชมป์53ลดเวทมาแข่ง49นะครับนัดแรกก็ชนะทางด้านของนิเชลแทนจากสิงคโปร์นะครับรอบ16ก็เจอแชมป์โลกจากไต้หวันนะครับก็คือไบหยุนยูหลิวนะครับสู้กันสนุกนะครับทั้ง3ยกคะแนนเสมอกันดูที่คะแนนดิบนักกีฬาจากไต้หวันเตะได้เข้าเป้ามากกว่านะฮะก็เขาชนะเราไปเราก็ตกรอบ16คนเพียงน่าเสียดายนะฮะคือสูสีกันแต้มเท่ากันนะครับไปดูที่คะแนนดิบเราแพ้เพียงน่าเสียดายนะครับทางด้านของกฤษพร้อมปัจจุนะแพ้เกาหลีใต้ในรุ่น74กิโลกรัมนะครับรอบ16คนก็ตกรอบนะครับแล้วก็รุ่น73กิโลกรัมลูกแก้วครับกันนายลักษ์ชื่นชูกลิ่นนะครับรอบ16คนแพ้เจ้าชูนานจากจีนก็ตกรอบนะครับพรุ่งนี้23นะฮะพรุ่งนี้23ก็จะเป็นการแข่งขันนะในอีกกี่รุ่นนะพรุ่งนี้เนี่ยจะลงแข่งขันอีก4คนนะพรุ่งนี้วันที่23ก็มีรุ่น53กิโลกรัม1ลานะครับบานบัวโมรมัดนะแล้วก็67กิโลปิยะฉัตรฤทัยชาลีวันนะครับ63กิโลกรัมนิทกรลำเภาและ87กิโลกรัมแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับก็รอเชียร์นักกีฬาไทยนะครับเทควันโดก็อีกหนึ่งความหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นความหวังในเอเชียนเกมและรวมถึงนู้นเลยความหวังในโอลิมปิกเกมนะนักกีฬาเราก็นะเต็มที่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับนะสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแข่งขันการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไม่ใช่ว่าไปแข่งขันได้เลยนะต้องควอลิฟายต้องคัดเลือกอย่างการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก็อีกหนึ่งนะที่เป็นการคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันนะครับนี่คืออ้าวล่ะคุณผู้ฟังขออภัยคุณผู้ฟังที่ดูตามตั้งเพจนะฮะตอนนี้น่าจะหลุดไปแล้วนะสัญญาณการทางFacebook ของเราหลุดไปแล้วนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังแต่ว่าทางวิทยุเราคุยกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังครับก็วันนี้เนี่ยผมใส่เสื้อทางด้านของโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดทีมอะไรเนี่ยนะทางด้านของริยาดนะทางด้านของริยาดนะสโมสรนาเซอร์นะนาเซอร์นะนะสโมสรของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็บอกว่าได้แชมป์ไปแล้วนะหลังจากแข่งขันมานะก็ทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดก็ได้แชมป์นะยินดีด้วยเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของ U17 ปีนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งโค้ช X ครับทางด้านของวัศพลแก้วผลึกนะฮะคนนี้ก็เคยเป็นผู้ช่วยของฟุตบอลทีมชาติไทยมาหลายสมัยนะครับเคยเป็นผู้ช่วยฝึกสอนของมาโน่โพคิงอ่ะจำได้นะสมัยอยู่ทรูสมัยอยู่การท่าเรือและสุดท้ายก็ไปเป็นทางด้านของหัวหน้าผู้สอนของพลังการ FC ก่อนที่จะลาออกมานะนะตอนนี้ทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แต่งตั้งโค้ช X ครับวัศพลแก้วผลึกนะครับซึ่งปัจจุบันเป็น AFC Pro License นะครับมาดูแลทีม17ปีของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็รอดูผลงานนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นนะในฐานะของนักกีฬานะแทนฟุตบอลก็จะมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเอ๊ะมีผลงานอะไรบ้างนะครับแต่เรื่องของที่เราเห็นก็คือการเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยของมาโน่เอ่ยอะไรเอ่ยนะก็มีผลงานอยู่นะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอล U19 ปีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะของเราตอนนี้อุ่นเครื่องแล้วก็เก็บตัวนะเก็บตัวที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีของเราซ้อมต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน19ปีเอเชียนอายุ19ปีนะที่สุมาตราเหนือนะครับ
ประเทศอินโดนีเซีย 1-14 มิถุนายนนี้นะครับเราอยู่ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนนะครับรอบแบ่งกลุ่มแบ่งแข่งแบบพบกันหมดนะครับเอาที่1ที่2ของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีก็ดูแลนักกีฬาเต็มที่นะครับ2มิถุนายนเจอติมอร์5มิถุนายนเจอสิงคโปร์และ8มิถุนายนเจอมาเลเซียนะครับทั้ง3นัดเนี่ยแข่งกันเวลา 20:00 นตามเวลาในบ้านเราถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะเปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับไทยเจอกับคูเวตปทุมธานีสเตเดียม 19:30 น. 5มิถุนายนนะครับซื้อบัตรกันได้นะครับส่วนวันที่9มิถุนายนนะครับไปเจอกับจีนที่ประเทศจีนนะครับที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะแล้วก็ช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับส่วนฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคนะก็แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะก็รอบ8ทีมสุดท้ายทุกคู่ทุกสนามนะครับที่ชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์โรงเรียนภูตาหลวงวิทยาแพ้พัทยายูไนเต็ด1-3นะครับโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลนะอาจารย์สกลนะครับแพ้ทีมบุรพายูไนเต็ด0-2นะครับระยอง FC ชนะราชนาวี1-0นะครับแล้วก็ ACDC FC แพ้ชลบุรี FC 2-7นะครับที่ชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์วันนี้นะครับส่วนโปรแกรมการขันโค้กคัพรอบรองชนะเลิศนะครับรอบภาคมันออกเนี่ยนะก็พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันกันที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือนะครับพัทยายูไนเต็ดครับเจอกับระยอง FC 15:00 นและบุรพายูไนเต็ดเจอชลบุรี FC 17:00 นะครับผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศนะครับนอกจากได้เข้าชิงแชมป์โซนแล้วก็จะได้สิทธิ์เล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายด้วยนะครับรอติดตามกันนี่เพิ่งโซนแรกนะครับ

แข่งกัน6โซนนะครับนะแล้วก็จะหา10แชมป์กับรองแชมป์12ทีมสุดท้ายนะครับนะฮะแล้วมาแข่งกันทีมมาแข่งขันกันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็4ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าชิงชนะเลิศนะที่สนามสุพัชราศัยนะรอติดตามกันนะครับนี่คือฟุตบอลโค้กคัพนะผลการแข่งขันแต่ละภูมิภาคแต่ละโซนทั้ง6โซนเป็นอย่างไรนะครับก็จะมารายงานให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับจากนั้นนะครับจากนั้นก็มาดูเรื่องของที่ผมบอกก็คือคริสเตียโน่โรนัลโดนะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปคริสเตียโน่โรนัลโดนะวันที่24ตรงวันอะไรเนี่ยวันอาทิตย์นะฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับรอบชิงชนะเลิศที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม 19:00 น.ไปเชียร์กันหน่อยนะเมืองไทยขออภัยนะครับถ้วยของฟุตบอลในไทยลีกของไทยนะเมืองไทยนะฟุตบอลถ้วยเมืองไทยครับนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเจอกับการท่าเรือ FC นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับBG ไม่มีเจชนาธิปสงกรสินมีการบาดเจ็บนะครับพักยาวเลยนะครับการท่าเรือก็มีเพดอนฉ่ำรัศมีเอาละทั้ง2ทีมนี้เจอกันชิงกันใครจะได้แชมป์เดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับแมนยูแต่งตั้งไมเคิลคาริกนะครับคุมทีมอย่างเป็นทางการ2ปีนะครับจนถึงมิถุนายน2028นะครับข่าวดีของแมนยูแล้วครับนะทางด้านของไมเคิลคาริกคุมทีมมานะชั่วคราวระยะสั้นแต่ว่าคว้าสิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้กับแมนยูจบที่3สบายๆเลยในฤดูกาลนี้นะก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหทีมร่อแร่อยู่ท้ายตารางแต่ไมเคิลคาริกคุมทีมมาจนจบอันดับที่3และนี่คือผลงานที่กองเชียร์ก็อยากได้แล้วก็เจ้าตัวก็สมนะที่สมควรที่จะได้รับคือการคุมสัญญาถาวรให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ปีครับจนถึงปี2028นะครับนี่นะครับส่วนเสื้อผมนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับได้แชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนะสโมสรอันนาเซอร์นี่เสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยอันนาเซอร์นะสวยงามมากนะครับมาเลข7ด้วยข้างหลังนะฮะก็นัดสุดท้ายของฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับก็ช่วยยิงประตูด้วยนะครับให้อานาเซอร์เอาชนะดามักเอฟซี4ประตูต่อ1นะครับคว้าแชมป์นะครับ CR7 หรือว่าคริสเตียโน่โรนัลโดยิง2ประตูนะครับแล้วก็ลูกฟรีคิกสุดสวยเลยนะฮะให้ทีมชนะนะครับแล้วก็ได้แชมป์สำเร็จนะครับเป็นแชมป์ซาอุดิโปรลีกสมัยแรกของเจ้าตัวนะครับหลังจากที่มาแข่งขันมาตั้งแต่ปี2022ในตะวันออกกลางนะครับคว้าแชมป์มาคราวนี้นะก็ถือว่าเป็นถ้วยสำคัญเลยนะน้ำตาไหลเลยทางด้านของคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับก่อนหน้านั้นจึงถ้วยเอเชียถ้วยรองอ่ะนะไปแพ้กัมบะโอซาก้านะน่าเสียดายนะคราวนี้มาได้แชมป์นะก็เจ้าตัวก็ตอนนี้เนี่ยยิงประตูไปแล้วในฟุตบอลอาชีพด้วยวัย41ปีเนี่ยยิงเป็น973ประตูนะในระดับสโมสรและทีมชาติเป้าหมายเนี่ย1,000ประตูเหลืออีก27ประตูเนี่ยนะครับถ้ายิงครบ1,000ประตูก็จะเป็นนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่ยิงประตูจากสถิติการลงแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับโอ้แข่งขันทุกลีกเลยนะไปลีกไหนก็คว้าแชมป์ลีกนั้นเลยนะครับอยู่ในอังกฤษก็คว้าแชมป์ให้แก่แมนยูไปเรอัลมาดริดก็คว้าแชมป์ในลาลิก้าสเปนไปอิตาลีก็คว้าแชมป์กาโชซีเรียสมัยอยู่ยูเวนตุสนะครับอยู่ซาอุดิอาระเบียก็อันนาเซอร์นะครับนะครับพูดถึงแชมป์เยอะแล้วนะคุณผู้ฟังครับเว็บไซต์Transfer Maker นะครับจะอันดับฟุตบอลที่คว้านักฟุตบอลที่คว้าแชมป์มากที่สุดในโลกตลอดการเล่นอาชีพนะครับเชื่อไหมครับ1ใน15คนนะครับที่คว้าแชมป์มากที่สุดมีนักเตะไทยคนหนึ่งด้วยนะที่คว้าแชมป์มากที่สุดติดอันดับโลกกับเขาด้วยและท็อป10นะครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละตำแหน่งนะครับโดยนักเตะที่มีการทำบันทึกสถิติของเว็บไซต์ Transfer Maker นะครับว่ามีใครบ้างขออภัยนะครับ Transfer Market นะครับว่านักกีฬาคนไหนที่คว้าแชมป์มากที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับ Transfer Market นะครับบอกว่าคนแรกก็คือเลโอนีล เมสซี่นะครับคว้าแชมป์ไป45แชมป์นะครับมาร์ควินยอสนี่นะอันดับที่2นะครับ42แชมป์นะครับดาเนียลอาเวส41แชมป์นะครับที่3เอมามอาซู37แชมป์นะครับเซอร์คิโอบุสเกตนะนี่คนที่สเปน37แชมป์นะครับ36แชมป์มีเอนเดียสแอนิต้าเคราดปีเก้อังเคิลเดมาเรียและคนที่9นักฟุตบอลไทยยังไม่บอกชื่อนะฮะ36แชมป์ที่10คาริมเบนเซม่านะ35แชมป์ดาวิดอลาบา35แชมป์ไรอันกิก35แชมป์นะครับคริสเตียโน่โรนัลโด34แชมป์เท่ากับมานูเอลนอยเออร์นี่ล่าสุดเพิ่งมีชื่อทีมชาติเยอรมนีด้วยนะครับมานูเอลนอยเออร์นะครับแล้วก็โทมัสมุลเลอร์นะครับนักเตะไทยที่ได้แชมป์นะมากที่สุดนะ

0: ร่วมทำเพลงนะครับแล้วก็มีศิลปิน3รายจะมาแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคที่เพอร์รี่นะครับแล้วก็ทางด้านของฟิวเจอร์แล้วก็เทล่านะฮะที่สนามโซเฟียสเตเดียม12มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าลิซ่าก็ถือว่าเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกนะครับที่ได้ร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วอังกฤษประกาศรายชื่อ26นักเตะนะครับซึ่งหลายชาติแล้วประกาศมาแล้วแหละแต่ว่าอังกฤษก็เป็นชาตินึงแหละที่คนไทยต้องยอมรับนะว่าคนไทยเนี่ยเฝ้าติดตามนะว่าอังกฤษนะครับมีใครบ้างนะครับที่ติดทีมชาตินะครับก็ปรากฏว่ามี1ใครครับจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับดีนแฮนเดอร์สันนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดในเอเวอร์ตันนะฮะดีนแฮนเดอร์สันจากคริสตัลพาเลซเจมส์ทรัฟฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่3คนผู้รักษาประตูกองหลังนี่มีริชเจมส์นะจากเชลซีดีโน่ที่คาเมนโตจากนิวคาสเซิลมาร์กเกอีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคนนี้เก่งนะครับแล้วก็แครีคอนซานะฮะจากแอสตันวิลล่าจอร์จสโตนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ไม่ค่อยได้ลงนะนะจอร์สโตนไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ติดนะครับจาเรลคอนซานะจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะย้ายไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยติดทีมชาติเลยนะครับแล้วก็นิโกไอรอลี่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแดนเบิร์นนิวคาสเซิลแล้วก็แบสสเปนจากสเปอร์นะครับกองกลางก็จะมีแคเรนไรท์อาร์เซนอลเอลเลียตแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดจอร์แดนแฮนเดอร์สันจากเบนฟอร์ดนะครับมอร์แกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่านะครับคอบบี้ไมนูแมนยูไนเต็ดไอเบอร์ซีเอเซ่จากอาร์เซนอลนะครับกองหน้าก็มีแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นโอเวนไอเวนโทนี่จากอันอาลีนะครับออลไลวัสกินจากแอสตันวิลล่าบุคาโยซาก้าเนี่ยอาร์เซนอลนะครับโนเน่มาดูเอเก้จากอาร์เซนอลมาคาร์เรสฟอร์ดจากบาร์เซโลน่านะฮะซึ่งยืมตัวจากแมนยูแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลนะครับแบ็คบิ๊กบิ๊กเนมที่หลุดออกไปแฮร์รี่แม็กไกว์ฟิกาโยโทโมรีนะครับคาร์เวิร์ดลูวินมอร์แกนกิฟไวท์ฟิลโฟเดนลุคชออเล็กซานเดอร์อาโนโพโคพาเมอร์เดนิเวเบกไม่ติดนะครับโอ้โหไม่ติดนะน่าเสียดายเหมือนกันส่วนนอร์เวย์ก็มีฮาเลนนะครับนะกับทางด้านของทางด้านของโอเดกาดนำทีมมานะครับนี่คือวันวงกีฬาในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่

0: 22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธ์รัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรหมเดียมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวชิรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่งราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิ์พงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชัง โดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายทิมบนพื้นที่ประมาณ 2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3 มิถุนายน 2569 ณ อาคาร 100 ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องจำต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ NT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud, Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างอันนั้นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงษ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ในก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14,400,000 รายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบข.จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบข.จึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mate ส่วนลด 80 บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังคงให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์หรือบ่อนทำลายต่อที่ปไตยของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประนามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการลุกลามของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับผู้ภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัลการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ921หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
11: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์คือเลี่ยงคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยผานิชคาดนาครายงาน
10: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจาก BG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
12: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นไทยช่างของการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือเรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานจบจ็อบของผมตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
10: ด้านวลาดิเมียร์วูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกรสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026 นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC จะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันศุกร์นี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเนื่องจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการวางผ่านซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในชื่อตอนว่าสะพานสองฝั่งค่ะประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพชรมีท่าทีแปลกไปเงียบขรึมเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นคิดบางครั้งเหม่อลอยบางทีก็ดูหม่นเศร้าแต่เธอไม่มีเวลาซักถามเพราะว่าช่วงนั้นใกล้ปิดงบแล้วก็บุ่นเรื่องประเมินผลงานประจำปีไม่หัวฟูกับกองเอกสารก็หัวหมุนประชุมเรื่องปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเดือนที่ผ่านมาจึงแทบไม่มีวันไหนไปรับลูกทันกว่าจะไปถึงโรงเรียนก็มืดค่ำเพชรจึงมีเวลาทำการบ้านและหาของกินรองท้องไปถึงลูกก็อิ่มแล้วกลับถึงบ้านก็ปลีกตัวเข้าห้องส่วนเธอนั้นก็ง่วนกับงานบ้านไม่ซักก็รีดผ้าช่วงเช้าระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนสองแม่ลูกก็แทบไม่ได้คุยกันเพชรเสียบหูฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนส่วนเธอก็เปิดวิทยุฟังข่าวต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพลอยจึงเห็นโอกาสที่จะคุยกับลูกแจ้งหัวหน้าแต่เช้าว่าเย็นนั้นทางโรงเรียนงดสอนพิเศษเป็นการขออนุญาตไกลๆว่าขอเลิกงานตรงเวลาพอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข5เธอก็ดีตัวจากออฟฟิศไปถึงโรงเรียนเห็นเพชรกำลังรออยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลจึงพูดอย่างเอาใจว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าจะชวนลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่เพชรกลับสายหัวบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปกินไอศกรีมก็พูดปัดว่าไม่นึกอยากถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินสุกี้เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมยังใจไม่พูดว่าจะมีเรื่องคุยด้วยส่วนเพชรนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะขอไปเดินดูของมากินคนเดียวก็แล้วกัน2 ทุ่มก็เจอกันที่ลานจอดรถว่าแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในร้านหนังสือทิ้งให้พลอยยืนงงเหมือนคนหลงทางก่อนเดินไปแลกคูปองเงินสดที่ศูนย์อาหารอีกฟากหนึ่งท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กสารพัดกลิ่นอาหารเย็นนั้นค่อนข้างแออัดโชคดีที่ได้มานั่งยาวที่ลูกค้าหลายอื่นเพิ่งลุกออกไปจังหวะนั้นเองแม่ลูกคู่หนึ่งก็ถือถาดข้าวขาหมูกวาดตาไปรอบๆก่อนถามอย่างเกรงใจว่าจะขอร่วมโต๊ะได้หรือไม่พลอยค้อมหัวเชื้อเชิญพลางขยับจานให้พื้นที่เด็กหญิงได้ช่วยกอดซองกล่าวขอบคุณวางถาดอาหารจัดช้อนส้อมและกระดาษทิชชู่ให้ผู้เป็นแม่อย่างเอื้อเฟื้อมีลูกสาวก็น่าเอ็นดูอย่างนี้คงสนิทสนมกับแม่แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเหินห่างอย่างที่เธอและลูกเป็นอยู่เธอคีบหมูแดงแห้งๆใส่ปากพลันคุ้นคิดว่าตัวเองอาจจะวิตกเกินเหตุลูกชายคงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหากมีครูประจำชั้นก็ต้องติดต่อมาเพชรคงแค่อยากมีโลกส่วนตัวภาษาเด็กอายุ16แต่คนเป็นแม่คงอดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นบางอย่างในแววตาลูกที่มีความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นหรือเพชรรู้ว่าเธอมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเขาอาจจะคิดว่าแม่มีเรื่องสั่งสอนจึงหลบเลี่ยงหลังวางจนซ่อมได้ครู่หนึ่งหัวหน้าโทรมาถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่ไม่อยากคุยที่ออฟฟิศได้ยินอย่างนั้นพลอยจึงขับรถไปหาเธอถึงบ้าน

พี่มีเรื่องจะปรึกษาหากเริ่มประโยคนี้พลอยพอเดาได้ว่าคนพูดตัดสินใจเองไม่ได้คุณนุชเปลยว่าวันนี้ผู้จัดการเรียกพบคุยกันนานร่วมชั่วโมงข้อสรุปที่ได้ก็คือบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานพลอยเลิกคิ้วเท่าที่คุยกันมาผลประกอบการปีนี้ก็จัดว่าดีนี่ค่ะหัวหน้าหรือว่าเกี่ยวกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นถ้าทางบริษัทเห็นว่าสูงไปก็ปรับลงได้นะคะกว่าจะมีผลก็สิ้นเดือนกุมภาเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาตรฐานมีบางคนเท่านั้นที่ต้องให้ออกไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปรากฏแต่บทสนทนาอื่นที่ตามมาส่งผลให้พลอยรู้สึกหนักอึ้งกลับถึงบ้านเกือบสามทุ่มเพชรปลีกตัวไปหยาบน้ำพอเข้าห้องส่วนตัวก็กดล็อกประตูพลอยไม่ติดใจเรื่องลูกอีกครุ่นคิดเรื่องพนักงานที่กำลังจะถูกปลดบริษัทมีแผนขยายกิจการปีหน้าจะเปิดบริษัทลูกรับงานเอกชนโดยเฉพาะต่อไปนี้จะไม่บริหารระบบพี่น้องเหมือนผู้บริหารรุ่นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเน้นพัฒนาคนหนุ่มสาวที่พร้อมอุทิศตัวเพื่อบริษัทถ้าอย่างนั้นเว้นลุงสุบินสักคนไม่ได้หรอคะที่ผ่านมาโฟร์แมนคนไหนก็ชมว่าทำงานดีตั้งแต่พลอยมาทำงานกับบริษัทยังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแกสักคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะนิสัยส่วนตัวและความประพฤติก็ดีมาตลอดลุงสุบินอยู่มาตั้งแต่เท่าแก่ยังอยู่เงินเดือนสูงตามอายุงานทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าปีนี้แก62แล้วจ้างคนหนุ่มที่ทำงานได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าไม่ดีกว่าหรอบริษัทรับเหมาก่อสร้างรู้ดีว่าคนขับรถเกรดสำคัญไม่น้อยกว่าโฟร์แมนเพราะเป็นคนสั่งงานคนขับรถดินรถบดและรถน้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบ่อยและตำแหน่งงานสัมพันธ์กันเพราะว่าต้องใช้สายตาดูค่าระดับถนนสมัยก่อนพนักงานขับรถเกรดที่มีฝีมือส่วนมากเคยผ่านงานจากเมืองนอกมาก่อนจึงมีอายุพอสมควรแต่ปัจจุบันอายุ 30-40 ก็ขับคล่องแล้วลุงสุบินทำงานหนักเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกหลานให้แกดูแลเมียก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงพลอยคงหนักใจน้อยกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าต้นปีหน้าคุณนุชจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่วนพลอยก็เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งของคุณนุชส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปคุมสำนักงานที่กรุงเทพ

วันรุ่งขึ้นหลังจากส่งลูกแล้วพลอยเข้าออฟฟิศเป็นคนแรกรื้อประวัติพนักงานออกมาดูอย่างละเอียดบางคนเคยได้รับใบเตือนเรื่องขาดลามาสายบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่เด่นพอที่จะรั้งไว้คนหนุ่มสาวจากบริษัทไปหางานทำคงจะได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสุบินนี่สิถ้าตัดเรื่องความเห็นอกเห็นใจว่าแกเป็นหัวหน้าครอบครัวมองเฉพาะคุณภาพงานก็ยังไม่เห็นข้อด่างพร้อยมองใบรับรองงานในอดีตของแกแล้วครุ่นคิดลุงสุบินเคยผ่านงานขับเครื่องจักรในประเทศแถบตะวันออกกลางมานับ10ปีก่อนโยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดไม่แปลกที่มีวินัยในการทำงานสูงแม้ผ่านงานจากเมืองนอกเมืองนาแต่แกก็ไม่ใช่คนหัวดื้อโฟร์แมนทุกคนชมว่าไปถึงไซต์งานปุ๊บพร้อมทำงานปั๊บไม่มีอีโก้เหมือนคนอื่นสั่งอะไรก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็บอกปัญหาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซื่อสัตย์และก็จงรักภักดีต่อองค์กรก็ต้องจงรักภักดีสิออกจากที่นี่ไปก็คงไม่มีที่ไหนให้เงินเดือนมากเท่านี้อย่าว่าแต่เงินเดือนจะมีที่ไหนยังปล่อยให้ทำงานอยู่อีกไหมผู้จัดการพูดกับพี่อย่างนี้คงอยากให้เราเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เร็วที่สุดคุณนุชมีท่าทีหนักใจแกมเร่งเร้าเมื่อพลอยเอาเรื่องนี้เข้าไปหารืออีกรอบหนึ่งพี่รู้นะว่าพลอยหนักใจแต่ช้าหรือเร็วก็ต้องบอกสู้บอกไปแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าเหรออีกไม่ถึง3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วบอกกระทันหันพนักงานน่ะยิ่งจะตั้งหลักไม่ได้วันต่อมาพลอยเรียกพนักงานเข้ามาแจ้งข่าวร้ายทีละคนปฏิกิริยาแต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนหน้าถอดสีบางคนยิ้มเฟื่อนบางคนถามหาเงินชดเชยมีคนที่ทำให้รู้สึกว่าบริษัทตัดสินใจไม่ผิดขณะเดียวกันก็มีคนทำให้เห็นอกเห็นใจแต่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวพลอยจึงไม่ลำบากใจจนไม่กล้าพูดที่มีอายุหน่อยก็มีพี่แดงแม่บ้านแกน่าเสียไปนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลาบ่อยเพราะว่าปัญหาสุขภาพดีเหมือนกันพี่จะได้ไปรักษาตัวอีกอย่างลูกหลานก็อยากให้ออกตั้งนานแล้วเขาอยากให้พักน่ะพลอยได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจทุกคนรับได้กับเงินชดเชยหรือที่ผู้จัดการเรียกว่าเงินจ้างออกชั่วโมงต่อมาคุณนุชก็โผล่หน้ามาถามว่ายังไม่เรียกลุงสุบินมาคุยหรอกะว่าจะเรียกแกมาคุยอาทิตย์หน้าค่ะเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พลอยจึงรอบถอนใจหัวหน้าพูดถูกช้าหรือเร็วก็ต้องบอกลุงสุบินเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจได้ไม่ยากทำอย่างไรได้ที่ไหนก็ต้องการคนหนุ่มสาวหากบริษัทยังต้องการเธออยู่อีก18ปีข้างหน้าเธอก็จะต้องเกษียณเหมือนกันขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มประวัติพนักงานก็มีสายเรียกเข้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก9โมงคุณแม่พอจะมีเวลาไหมคะน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้คนฟังชักใจคอไม่ดีปกติครูประจำชั้นจะโทรมาก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบถ้าด่วนคุณแม่เข้าไปพบวันนี้เลยก็ได้นะคะครูพลอยเริ่มร้อนใจเมื่อปลายสายบอกว่าช่วงบ่ายห้องพักครูค่อนข้างแออัดไม่เป็นส่วนตัวครูจะคุยเรื่องเพชรค่ะคุณแม่คงเห็นว่าเทอมที่แล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ครูเข้าประเด็นส่วนคนฟังใจหายวาบเริ่มเห็นเขาว่าลูกเงียบขรึมเพราะอะไรวันนี้ครูมีสอนพิเศษอะไรไหมคะถ้าไม่มีสะดวกไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟปากทางเข้าโรงเรียนไหมคะจะได้เป็นส่วนตัวคุยเสร็จคุณแม่ก็จะได้เลยเข้าไปรับเพชรที่โรงเรียนค่ะลอยพยายามไม่กระวนกระวายใจกระนั้นก็ทำไม่ได้ไปถึงตามเวลานัดเห็นครูกำลังนั่งดื่มชาเย็นรออยู่พลอยวางกระเป๋าพลางมองไปรอบๆโต๊ะที่ครูเลือกนั่งอยู่หัวมุมด้านในจึงค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่เห็นพลอยสั่งแล้วก็ได้เครื่องดื่มแล้วครูจึงเริ่มต้นด้วยสีหน้าหนักใจอย่างที่คุณแม่ทราบคะแนนเพชรไม่ดีมาตั้งแต่ม.4
ส่วนเทอมที่แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะครูเทอมที่แล้วเพชรได้ 2.48 ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ทราบว่าครูประจำชั้นม.4 เคยคุยกับคุณแม่ไปทีหนึ่งแล้วว่าถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยครูเรียกเพชรมาคุยตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเทอมนี้เกรดต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นเขาแย่แน่ดื่มกาแฟเย็นแต่หน้าของพลอยกลับร้อนเผาเมื่อรู้สึกว่าเธอและลูกไม่มีทางเลือกอื่นสำเนียกแล้วว่าเหตุที่ลูกไม่สบายใจคือเรื่องนี้ยิ่งได้ยินครูบอกว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ขึ้นม.6 การเรียนจะยิ่งเข้มข้นออกกลางปีจะยิ่งลำบากนอกจากเพชรมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะครูรวมห้องอื่นด้วยก็10 กว่าคนค่ะห้องเพชรมี3 คนครูเองก็เสียดายเพราะว่าถึงจะอ่อนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่คะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากท็อปเกือบทุกครั้งเลยนะคะเพชรชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาคงไม่ถนัดนะคะครูที่จริงเขาเหมาะกับสายศิลป์โรงเรียนก็มีแต่สายวิทย์เห็นว่าลูกเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลครูก็ใจใส่นักเรียนดีเลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาละอองน้ำที่กอดรอบแก้วชายเย็นของครูหยดลงไปกองที่แผ่นรองน้ำสีส้มในแก้วเริ่มละลายขณะที่ครูมีสีหน้าคล้ายน้ำท่วมปากก่อนแยกกันเธอแนะว่าให้ลองกลับไปคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งพลอยรู้หมายถึงอะไรหัวหน้าก็เคยพูดว่าโรงเรียนนี้เคี้ยวหากคะแนนเด็กมัธยมปลายไม่ถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนก็จะขอให้เด็กเป็นฝ่ายลาออกคุณนุชไม่เห็นด้วยกับระบบนี้จึงส่งลูกคนเล็กไปเรียนประจำที่จังหวัดอื่นพลอยนึกโกรธที่ลูกไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังคืนนั้นรอจนเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเคาะประตูเรียกมีอะไรจะบอกแม่ไหมเห็นเพชรเลิกคิ้วจึงถามซ้ำมีอะไรจะคุยกับแม่ไหมเพชรเบิกตากว้างแม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมรู้บอกแม่เหรอใช่แล้วนี่เพชรเอายังไงเพื่อนๆน่ะว่ายังไงกันบ้างเขาก็กำลังหาโรงเรียนอยู่อ่ะลูกอ้อมแอมพ่อแม่บางคนน่ะจะเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการวันจันทร์หน้าใจจริงพลอยก็อยากจะคุยกับผู้ปกครองคนอื่นเหมือนกันแต่โรงเรียนต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับกรุงเทพต่างคนต่างไปรับลูกไม่มีจังหวะจะเจอหน้าทักทายกันแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงอยู่ว่ามีหลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งคนเป็นพ่อแม่ของวุ่นวายใจเรื่องลูกไม่ต่างกันแต่หากผู้ปกครองทั้งหมดเข้าไปเจรจาทางโรงเรียนจะยอมละล้วมกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้และยอมให้โอกาสทุกคนหรือ

สัปดาห์ต่อมาพลอยก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนระหว่างนั่งรอที่ถงรับแขกจึงได้รู้จักผู้ปกครองที่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายมีอยู่ 3-4 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงสีหน้าแต่ละคนมีความกังวลฉาบอยู่ความที่อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงพลอยจึงนั่งฟังเงียบๆโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กทำคะแนนสอบสูงติดอันดับต้นของประเทศแต่ใครจะรู้ว่าภายในเละแค่ไหนครูไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สนใจนักเรียนเอาใจแต่เด็กห้องโครงการกับเด็กที่เรียนพิเศษกับเขาเด็กห้องธรรมดาก็ถูกทิ้งขว้างไหนจะปัญหาเด็กหัวโจกกับเรื่องยาเสพติดอีกผมก็เลยไม่ให้ลูกไปสอบคุณแม่รายหนึ่งโครงหัวเนี่ยให้ลูกไปสอบแต่ไม่ติดค่ะเด็กทั้งจังหวัดน่ะนะต่างจังหวัดก็ยังมาสอบถึงได้ให้มาเรียนเอกชนค่าเทอมแพงก็สู้เพราะว่าเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจออย่างเงี้ยเขารับประกันว่าเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ก็คัดแต่เด็กหัวกะทิไว้จะสอบไม่ติดทุกคนได้ยังไงล่ะโรงเรียนมีหน้าที่ติดบอร์ดโชว์ใครติดแพทย์ก็อวยเยอะหน่อยไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นขนาดติดเทคนิคการแพทย์ก็ยังถูกเหยียดคุณดูสิว่าเขาแบ่งแยกเด็กแค่ไหนอะคุยกับญาติที่กรุงเทพก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ระบบนี้ค่ะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์คัดออกที่จริงอีกปีเดียวก็จบน่าจะให้เด็กเรียนต่อเนี่ยต้องไปวุ่นวายหาที่เรียนใหม่กลางคันไม่มีที่ไหนอยากรับหรอกครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้วิธีบริจาคเงินให้โรงเรียนแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาคงไม่รับหรอกเขามุ่งให้เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นตอนรับค่าอนุบาล นั่นก็อีกเรื่องนะที่ผมมาวันนี้เพราะอยากจะถามผอ.ว่าทำไมคุณเชิดชูแต่เด็กเก่งแต่เด็กอ่อนเนี่ยกลับทิ้งให้จมน้ำสมัยพวกเราคะแนนต่ำยังไงโรงเรียนก็เข็นจนจบได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะอุ้มแค่เด็กเรียนดีพลอยปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเองก็ไม่คิดต่างกันอยากถามผู้บริหารโรงเรียนใจจะขาดว่าทำไมอบอุ้มเด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่โยนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้จมน้ำทั้งที่ควรจะยื่นมือฉุดพวกเขาขึ้นมาแต่เมื่อพบผู้อำนวยการจริงๆเธอกลับพูดเชิงประนีประนอมขอโอกาสให้ลูกชายคงเพราะผ่านการคุยกับผู้ปกครองมาหลายรายแล้วผู้อำนวยการจึงอธิบายว่าที่กำหนดนโยบายคัดเด็กเรียนอ่อนออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเหตุที่ทางโรงเรียนให้เด็กมัธยมปลายงดกิจกรรมทุกอย่างทั้งดนตรีและกีฬาเพราะว่าต้องการให้พวกเขารับมือการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่สนามสอบเต็มตัวคิดในแง่กลับกันถ้าเราปล่อยให้เด็กอ่อนเรียนรวมกับเด็กแข็งก็เกิดการเปรียบเทียบกันอยู่ดีซึ่งอันตรายมากเพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนแต่ว่าตัวเองสอบไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่จะแย่ก็คือตัวเด็กเองคำพูดเรียบๆฟังดูเหมือนอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่พลอยรู้สึกว่าแววตาเขากำลังเบื่อหน่ายถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ายังอยากเรียนที่นี่ต่อผมขอคุยกับหัวหน้าสายอีกทีก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับว่าเราให้โอกาสมาแล้วถึง3เทอมพลอยหน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ที่คอกลับออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างปนกันไปถึงออฟฟิศผู้จัดการเรียกพบไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เขาต้องการสรุปเรื่องลุงสุบินเมื่อเธอเตรียมคำตอบไว้แล้วสารภาพตามตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าแกจะลำบากหากต้องตกงานตอนนี้ในฐานะตัวแทนฝ่ายบุคคลนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเธอควรจะดูแลอบอุ้มพนักงานด้วย

คุณผู้ฟังคะรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในวันจันทร์หน้านะคะก็จะได้นำเรื่องสะพานสองฝั่งที่ประพันธ์โดยแพพลอยวนัสค่ะมานำเสนอกันเป็นตอนจบส่วนในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงิน

0: คราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบและผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
3: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายูฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟ้มขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดือหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเทอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติๆที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ

0: บริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดโดยทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งดูลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
2: ที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
3: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับคืนนี้อาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามาแฟนคลับอาจารย์อาก็คงจะยิ้มแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องของฝนฟ้านะฝนตกหนักนะต้องระวังเรื่องของพายุด้วยยังเตือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุกันไปดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะสุขภาพนี่ต้องดูแลทุกวันครับนะปฏิบัติตัวตามหลักของสุขศึกษานะฮะเรื่องของการกินกินอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารให้ครบหมู่นะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเรานะการพักผ่อนการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์นะให้มันมีความสดชื่นเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้มันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทางเลือกของการดูแลสุขภาพก็มีหลากหลายนะยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรฝากไว้เลยนะฮะสมุนไพรอภัยภูเบศรครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะฮะอาจารย์อามารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สบายดีนะอาจารย์นะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอเคเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับในช่วงค่ำเตรียมเรื่องอะไรมาคุยครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังค่ะ
3: โอ้ปัญหานี้ก็มีผู้ฟังโทรมาปรึกษากันบ่อยๆนะอาจารย์นะ
4: ค่ะ
3: เออท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่นะครับบางคนก็โชคดีนะไม่มีปัญหาท้องผูกบางคนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยท้องผูกเรื้อรังแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่อะฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะมันนำไปสู่ภาวะอุจจาระตกค้างนะคะอุดตันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะพูดแบบเห็นภาพง่ายๆว่าขี้เต็มท้องนะคะ
3: ครับ
4: หรือว่าทางแผนไทยเนี่ยเขาอาจจะมีคำว่าเถาดานพลดึกนะคะเถาดานพลดึกก็คือเหมือนจับท้องใบมันแข็งเป็นลำอ่ะนะคะ มันก็ทำให้แน่นจุกเสียดได้พวกนี้ก็คืออุจจาระมันแห้งกรังติดผนังลำไส้พอมันแห้งติดแล้วมันค่อนข้างที่จะถ่ายออกมายากแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดกำเนิดของพวกแก๊สพวกลมในร่างกายนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ถ่ายออกทีนี้เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันก็เจอได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าอุจจาระตกค้างเนี่ย คือแม้แต่คนที่บอกว่าถ่ายดีถ่ายทุกวันสุขภาพดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะมนุษย์เนี่ยกินอาหารทางปากนะคะย่อยอาหารดูดซึมอะไรต่างๆสุดท้ายก็เหลือกากอาหารก็เคลื่อนตัวออกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกทางทวารหนักก็ขับออกจากร่างกายไปนะคะซึ่งลำไส้ของคนเนี่ยโดยปกติมันจะไม่โล่งโจ้งนะคะคือมันก็จะมีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจนมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้แน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกมันดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะออกยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่าอุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้เพียงพอเนื่องจากว่าอุจจาระมันแท็กแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยับขยายออกได้นะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็กในนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะหดกลับไม่ได้นะคะทีนี้ภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการปวดท้องแบบบีบๆนะคะท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องมีลมในท้องเยอะนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวเวียนหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพะอมถ่ายลมทั้งวันขมคอเลอเปี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะ คือกระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่มวลอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะเราไปเช็คดูไหมว่าเราเนี่ยขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเนาะเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอ่ะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับ ตัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรือปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้างขี้ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระสายเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
3: คือ
4: จริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
3: ้
4: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็กกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยมักจะเกิดในคนอายุมากเพราะว่าเรื่องระบบประสาทสัญญาณเตือนความรู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจนเดินไม่ได
3: ้โอ้โห
4: นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ยในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะท
3: ี
4: นี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะกลมๆหรือว่าเล็กซูโลส MOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
3: ได้ครับ
4: นะคะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานนมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะ จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
3: ้
4: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้ละจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงๆมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือ10,000มิลลิกรัมนะคะ
3: ค
4: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคือไอ้งานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชีหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ย เดิมในบัญชีหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้หนึ่งคือเป็นยาช่วยระบายนะคะแต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอ่ะมันก็จะแบบว่าลูกปิดลูกเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
3: อ
4: ่ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขามแขกกับคนที่กินตีพลาเนี่ย
3: ครับ
4: คือคนที่กินมะขามแขกเนี่ยอุจจาระมันจะเหลวนะคะส่วนใหญ่มันจะเหลวแต่ว่าคนที่กินตีพลาเนี่ยอุจจาระมันจะมีลักษณะปกติ
3: ครับ
4: นะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักธาตุอ่อนของแต่ละคน
3: แต่ละคนด้วย
4: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่อภัยภูเบศมีก็ยาระบายน้ำฝักคูนนะคะที่จริงตัวเนี้ยใส่ตีผลาลงไปด้วยนะคะในสูตรตำรับนะคะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อในฝักคูนเนี่ยมันเหมือนไฟเบอร์อย่างนึงอะเนาะตัวเนื้อฝักอะนะคะที่เราใส่ต้มลงไปอะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูนเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กสตูโลสนะคะเขาก็พบว่ามันดีกว่านะดีกว่ากันชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่าย
3: อ
4: ่ะมากกว่านะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กสตูโลสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กสตูโลสนะคะแล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแขกนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี่ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกเอนทราคิโนนนะคะเอนทราคิโนนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
3: ้
4: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวัน
3: ครับ
4: แต่ถ้าถามว่ามันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันอะนะคะก็ติดไปอะนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอ่ะนะคะมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆคือ1จริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนๆมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหายนะคะและทำให้พอมันเสียหายไปแล้วก็คือเวลาไปกระตุ้นแล้วมันก็เหลือที่คือได้ผลไม่เท่าเดิมอ่ะนะคะเพราะว่าพอกินมานานๆแล้วประสาทลำไส้บางส่วนมันเสียหายพวกนี้มันไปเคลือบลำไส้จนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะมะขามแขกถ้าเกิดว่าคนกินนานๆแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรนะคะแต่ว่าสีลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลเลยก็เป็นสีสมุนไพรอ่ะนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถ่ายเหมือนเดิมเนี่ยคือมะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบ ออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิซักโคดิลอย่างเงี้ย มันจะแรงกว่ามะขามแข็งเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะ
3: คือ
4: มันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพละเข้าไปเนี่ยตีพละเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
3: ครับ
4: พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคือพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะ
3: แ
4: ล้วก็ตีผลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวหนึ่งในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generation คือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบเพิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็นคีย์เพลเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิล่านะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะแต่เป็นแบบลำไส้ใหญ่แบบสั้นๆเนาะแล้วก็เพาะเป็นเวลา72ชั่วโมง
3: ครับ
4: ร่วมกับตีผลานะคะก็เพราะว่าตีผลาเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่กับแบคทีเรียที่ได้มาจากอึของคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะมันไปปรับสัดส่วนประชากรจุลินทรีย์นะคะให้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้นะคะแล้วก็มีฤทธิ์รักษาเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมน ตัวนึงที่เรียกว่า GLP-1 หรือกลูคาก้อนไลเปปไทด์1เนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอะที่แพงๆหลายๆหมื่นอะนะคะก็จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิบนะคะหรือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆไปตะเกียเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาปฏิปต่อได้ว่าเออที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีผลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ยมาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือซื้อทีแบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลงก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบกินอะไรเหมือนเดิมแบบเป็นวิถีชีวิตเดิมของเราคือมีกินขนมบ้างหรืออะไรเงี้ย แต่ไม่ใช่คนกินแบบว่าของแบบเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าขนมเนี่ยกินบ่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแบบช่วยควบคุมน้ำหนักได้อะนะคะเพราะว่าขนาดที่ตัวเองกินอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลดน้ำหนักชัดเจนเท่ากับงานวิจัยเพราะนั้นเขาใช้เยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกเนี้ยมันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียไงนะคะนั่นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนักท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็จะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรเงี้ย
3: ค่
4: ะถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแบบตีผลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองเงี้ยจริงๆพวกคูณชุมเห็ดมะขามแขกเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูณเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสัก8ใบนะคะชงต้มกับน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นชาชงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะคะมะขามแขกก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วหนึ่งก่อนนอนเงี้ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายอีกทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ่ายตอนเช้าได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
3: แต่ละคน
4: แต่ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอ้ตัว 5 โมงถึง 7 โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเขยื้อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้ผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย
3: ครับ
4: แล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกดท้องซ้ายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรเงี้ยก
3: ็
4: จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ
3: ครับผม
4: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค
3: ่
4: ะ
3: ดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1 ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ไพบูเบกของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไพพูเบตก็ไปที่ชั้น 7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของไพพูเบตอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะของชั้น 7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
5: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศรนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ022900473รับทีละท่านทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
10: เชิญจากมหาสารคามค่ะ
9: เชิญ
10: จากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
9: ครับเชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคต้องถูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถจะกินตีพาราได้ไหมคะ
11: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรลิตรเย็นค่ะ
10: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย
11: ์น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือ
10: okay.
11: ไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันปอดแล้วมันแตก
9: ใช่เราก็ไม่รู
11: ้ทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยิน ก็คือกลางคืนมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายอย่างแล้วก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
10: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะ
11: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได
9: ้อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
10: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
11: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกิน
10: หยุดบ้างถ้าอย่างนั้นต้องเลิกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
10: อันนี้กินมะขามแขกทุกวันเลยค่ะอาจารย์
11: เราเหมือนกับว่ากินแล้วเอากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก
10: ่แล้วก็บางนะคะอาจารย
9: ์อะไรนะ
11: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
10: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
11: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
10: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
11: อันตรายร้ายแรงน่ะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะว่าเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
10: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
11: ก็วันหนึ่งมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนานคือ2 3เม็ดเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันหนึ่ง3ไม่ก็ไม่อยู่เราเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนักไง
10: สูงสุด3เม็ดค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2วันไม่ถ่ายก็3เม็ดเลยค่ะ
11: ก็3เม็ดก็ยังรับได้อยู่3เม็ด4เม็ดเนี่ยยังรับได้อยู่ค่ะ
9: จะถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
10: หมายถึงว่าเต็มที่ก็จะให้เกิน3เม็ดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: 4เม็ดก็ยังได้คือจริงๆมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2เม็ดนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
9: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
10: แบบรับอย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
9: ผักอ่ะ
10: พยายามอยู่บางวันมะขามเปียกเลยค่ะ
9: ผักกินเยอะไหม
10: บางวันก็ซื้อ
9: ผักกินเยอะไหม
10: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
9: ก็ต้องเพิ่ม
10: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
9: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้
10: ก
9: ็ถ้าทำได้
10: แนะนำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้า3เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2เม็ดพอลดมา2เม็ดมันก็ไม่ถ่ายอี
11: กอ๋อก็ได้ถ้า3เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจำกัดขนาดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบ2-3 วันกินที3เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ก ็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่าเออ 100% คนที่กิน3เม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที
9: ่
11: เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงๆมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะงวดแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
9: ้ครับลองไปปรับดูลองไปปรับดูครับอ
10: าจารย์ค่ะขิงนี่มันไม่ได้ช่วยให้ละลายแขนมันในเส้นเลือดหรือคะอาจารย
11: ์ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะเอออันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณา
9: หยุดดู
11: เพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเรื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะก็อาจจะต้องอาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดจิ้งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
10: คือ
11: กินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
10: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไหมคะอาจารย
11: ์น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นละค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได
10: ้ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย
9: ์นั่นแหละตัวหวาน
11: ไอ้เนี่ยนะจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอะ
10: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
9: ดีครับ
11: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่เหรอคะ
10: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
11: ์ชนิดไหนคะทราบไหม
10: LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
11: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยไหมคะ
10: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดลวดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรมากินเลย
11: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดลวดแล้วเหรอคะ
10: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ศรีนครินทร์ค่ะอาจารย
11: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได
10: ้ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอีกแล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
11: อ๋อแล้วทำไมถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
10: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวก็มีส่วนทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
11: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูสิถ้ามันเท่าๆเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
10: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้อู้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรกินโอ้ยก็ดูมากค่ะพูดดูมากเลยไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเจอ
11: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานๆอ่ะ
9: ใช
11: ่ก็ ก็กินบ้างหยุดบ้างละกันเนาะ
10: กินตอนนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
11: ค่ะ
10: เปลี่ยน
9: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
10: น้อยไปนี่ค่ะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
9: ์ครับ
11: โอเคก็ลองปรับดูได้ถ้าเราสงสัย
10: ค่ะ
9: กินวันเว้นวันเว้น2วันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
10: แพ้ขอบพระคุณคุณบรมขอบคุณ
9: ครับอ่ะมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วอ่ะขอโทษทีครับด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ย
12: อาจารย์ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ภูลพิษอมาตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์ภูลพิษอมาตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์ภูลพิษอมาตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทํานองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทํานองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทํานองเนี่ยมันจะวนไปทําให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทํานองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักเหมือนสมบัติตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกับเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5และสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจะจำไม่ผิดได้อยู่ที่ วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวทสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดเนี่ยก็ให้เพลง
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเ
1: รื่อง
0: นี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพียงเทียบนาฬิกาเด
1: ิน
0: พวกเราเดินไปผลทางไกลเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทหนึ่งวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
1: ู
0: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเป็นยันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที
1: ่
0: ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเง
1: ี้
0: ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ้อในหมู่มอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พูนพิชอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแววหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างและให้ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและได้พูดคุยฟังท่านเล่าให้ฟังขุดเพชรให้ฟังจากพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรอาจารย์ปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็จะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมาพูดคุยสรุปแจกแจงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสนทนาด้วยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกคือนี้เป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองคุณเตือนใจ
1: ค่ะ
2: ในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปอ่านมาก่อนแล้วแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังแล้วก็ไปอ่านดูเนื้อหามันใช่ไหมยังไงทำความเข้าใจเนี่ยการศึกษาของเรานั้นจะเป็นรูปแบบเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะตั้งแต่ท่านพระอานนท์อยู่ทุกเลยนะคือท่านเนี่ยจำพระสูตรอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้มากมายแล้วก็มีการรวบรวมสังคายนาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องเราก็มีการจัดเป็นเล่มเป็นตอนบันทึกมาส่งต่อมาจนถึงรุ่นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบแผนในการบันทึกทีนี้ในช่วงอื่นๆต่างๆของรายการของเราครูบาอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวนั้นมาพูดคุยในแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากจะเน้นไล่ไปทีละเล่มเราให้จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละข้อทีละบรรทัดลุยไปซึ่งก็นี่เป็นเล่มที่3ที่เราศึกษาดูกันมาโดยเป็นอังคุตรนิกายเล่ม1เนาะจบไปแล้วเล่ม2จบไปแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ก็เป็นอังคุตรนิกายเล่มที่3ก็จะเป็นเล่มที่22ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้ววันนี้ก็เลยจะมาสืบเนื่องเนื้อหาต่อไปเราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือหมายถึงธรรมะที่มีอยู่5ข้อด้วยกันธรรมะที่มีอยู่5ข้อก็ต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าบางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะลืมไปว่าในเนื้อหาของพระไตรปิฎกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ชนิดที่ว่าเป็นนิกายคำว่านิกายเนี่ยก็คือจัดตามความยาวบ้างยาวๆมารวมกันก็เรียกว่าทีฆานิกายเอาไม่ยาวไม่พอยาวไม่พอสั้นกลางๆมารวมกันก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายพระสูตรอะไรที่เป็นหัวข้อมีกี่ข้อก็จัดมารวบรวมกันเรียกว่าอังคุตรนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเรียกว่าอังคุตรนิกายในหมวดที่เราศึกษาอยู่นี้คือหมวดที่มี5ข้อด้วยกันก็มารวมกันเอาไว้ส่วนพระสูตรเล็กๆน้อยๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันร้ายเรียงกันได้ต่อเนื่องกันก็มาจัดรวมในสังยุตตนิกายเรายังมีที่เป็นคาถาเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองก็จัดไปเป็นธรรมบทต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระอภิธรรมก็อย่างหนึ่งเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ไปแล้วที่ในรายการของเราเนี่ยเอาส่วนของอังคุตรนิกายมาทำการศึกษาก่อนนั้นก็เพราะว่าพระชายคิดว่ามันง่ายเหมือนกับว่าเป็นเนื้อหาที่มีหัวข้อชัดเจนไม่ยาวเกินไปพอทำความเข้าใจได้เป็นตอนให้จบกันไปก็จึงเริ่มมาในส่วนของอังคุตรนิกายนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: โอเค
1: เราก็เริ่มตั้งแต่ธรรมะ 1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยธรรมะ5ข้อนะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เจ้า
1: ค่ะเจ้าค่ะ
2: ซึ่งใน
1: เลยเจ้าค่ะ
2: เล่มที่3เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมซึ่งก็มาถึงในวันนี้ข้อที่21ข้อที่21เป็นหมวดที่3หมวดที่3ก็คือหมวด1เนี่ยเขาจะมี10ข้อ10ข้อเราผ่านไปแล้ว20ข้อแล้ววันนี้มาในหมวดที่3อีก10ข้อก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ไล่กันไปทีละข้อก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในหมวดแรกนี้คือหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างโอเคมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลย
1: ค่ะ
2: ข้อที่21ข้อที่21กับ22เนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันที่ว่าจะว่ากันไปพร้อมๆกันเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
2: คือพูดถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราจะได้สัมมาสมาธิแล้วก็เปรียบเทียบส่วนต่างว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้ก็คือตรงข้ามกันยังไงถ้าเราไล่จากสมาธิเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำสัมมาสมาธิให้ได้ต้องทำยังไงโอ้ท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้ต้องทำยังไงก็ต้องมีศีลซะก่อนจะมีศีลได้ต้องทำยังไงก็ต้องบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ซะก่อนจะบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ต้องทำยังไงต้องมีอภิสมาจาริกธรรมเอาแล้วจะมีอภิสมาจาริกธรรมได้ยังไงก็ต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคเรามาไล่ทำความเข้าใจไปทีละข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาคำว่าความยำเกรงความเคารพความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงในพระสงฆ์นั่นเองคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเคารพกันคำว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือมีความเคารพมีความยำเกรงในศีลในสิกขาบทต่างๆประพฤติให้ดีในข้อที่21คือท่านก็จะยก2อย่างเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนก็คือที่ไม่ได้ก่อนคือถ้าไม่เคารพยำเกรงไม่เกรงใจกันไม่ประพฤติให้ดีอภิสมาจาริกธรรมคำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กเล็กน้อยเช่นข้อวัด14ข้อวัดของการไปบิณฑบาตเช่นว่าบางทีการรับประทานอาหารก็ต้องไม่เดินรับประทานการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคือปิดแข้งปิดหลุมคอปิดสะดือหรือการที่จะพูดจาก็ต้องไม่เสียงดังเกินไปพวกอภิสมาจาริกธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมารยาททั่วๆไปแต่เป็นมารยาททั่วๆไปถ้ามารยาททั่วๆไปเนี่ยคุณรักษาไม่ได้ทำไมคุณรักษาไม่ได้เพราะไม่เกรงใจกันพอไม่เกรงใจกันมารยาททั่วๆไปรักษาไม่ได้ไอ้เสขะธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ต้องมีผ้าจำนวนกี่ผืนหรือการที่ต้องอยู่เชนาสนะอย่างแรงไรมันก็จะมีความผิดพลาดมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีพอศีลเล็กๆน้อยๆมีความผิดพลาดศีลข้อใหญ่ๆศีลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงเสขะธรรมนะศีลใหญ่ๆเช่นสังฆาทิเศษ13หรือปาราชิก4ก็จะมีความผิดพลาดไปพอศีลในข้อที่สำคัญสำคัญมีความผิดพลาดไปแล้วทิฏฐินี่คุณเพี้ยนละเป็นมิจฉาทิฏฐิละพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตใจมันจะตั้งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ในทางตรงข้ามเธอบอกว่าเรารู้จักเกรงใจกันมีความเคารพกันมีความเกรงใจกันมารยาทอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะดูดีนั่นคืออภิสมาจาริกธรรมพอมารยาทอะไรต่างๆออกมาดูดีก็สามารถทำศีลเล็กๆน้อยๆให้ดีได้พอมีศีลเล็กๆน้อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถทำศีลข้อที่สำคัญสำคัญให้ดีขึ้นได้เพราะศีลข้อที่สำคัญสำคัญดีแล้วก็สามารถที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดีได้พอมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ดีแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดีได้ในที่นี้ก็คือดูในข้อสุดท้ายตรงนี้ว่าสัมมาสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าเฮ้ยฉันฝึกทำสมาธินี่ทำไมฉันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องไล่ไปดูตรงนี้ว่าศีลเราดีไหมเฮ้ยศีลเราก็ดีอยู่นะเอางั้น เสกธรรมคือสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณละเอียดรับคาบดีไหมคำว่าเสกเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างกรณีเช่นถ้าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะ
1: okay.
2: ไม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ศีล8เนี่ยมันก็มีความละเอียดของเขานะอย่างเช่นว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาข้างเคร่งก็นอนบนเสื่อราบๆเลยแต่ถ้าเอาข้างหย่อนหน่อยก็นอนบนเตียงได้แต่ว่าไม่ให้มันหนาเกินไปอันนี้ก็ดูความที่ว่าจะเคร่งหรือจะหย่อนศีลเล็กๆน้อยๆคือเสกธรรมตรงนี้เราพยายามจะศึกษาให้จิตของเราอย่างน้อยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่คือเสกธรรมก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหลายก่อนแล้วความเคารพยำเกรงตรงนี้คือความเคารพในศีลขารู้จักมีหิริโอตปะคนตักเตือนบอกสอนเราจะเคารพยำเกรงปฏิบัติตามไหมอันนี้ก็จะทำให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอนไปในตอนต่อไปของพระสูตรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ท่านก็จะมีอุปมาหนึ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเหมาะสมจะยกมาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเปรียบกับกิ่งไม้ถ้าบอกว่าต้นไม้มีกิ่งที่วิบัติถ้ามันหักออกเนี่ยไอ้สะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นมันก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อไปนั่นคือถ้าใบอ่อนใบแก่หลุดไปกิ่งน้อยกิ่งใหญ่หักไปสะเก็ดเปลือกกระพี้ต้นทั้งต้นเนี่ยมันก็คว่ำได้แต่ถ้าใบเล็กๆน้อยๆมันสมบูรณ์หนูใบแก่ๆก็สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็สมบูรณ์สะเก็ดกระพี้แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะกระพี้ก็สมบูรณ์ไปทั้งต้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องนี่คือในข้อที่21ส่วนข้อที่22เหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันใน2ข้อแรกก็เหมือนกันคือเวลาเราเรียนอังคุตรนิกายเนี่ยเราต้องนับข้อให้ถูกที่ว่าท่าน5ข้อมันอยู่ตรงไหนเนาะข้อแรกก่อนนะข้อแรกคืออภิสมาจาริกธรรมใช่ไหมข้อ2คือเสกธรรมข้อ3คือศีลทั้งหลายข้อ4คือสัมมาทิฏฐิข้อ5คือสัมมาสมาธิในข้อแรกที่ว่าเป็นอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็เหตุของเขาก็คือการที่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคนี่
1: ค
2: ือข้อที่21ส่วนข้อที่22เนี่ยหัวข้อเดียวกันเลยลำดับมาก็มี5ลำดับมี6ประการเหมือนกันเปลี่ยนแค่3ข้อสุดท้าย
1: เจ้าค่ะ
2: เปลี่ยนจากศีลทั้งหลายว่าเป็นศีลขันธ์เปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิขันธ์แล้วก็เปลี่ยนจากสัมมาสมาธิเป็นปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงกองไง
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลขันธ์ก็คือกองศีลทั้งหมดสมาธิขันธ์คือกองสมาธิทั้งหมดปัญญาขันธ์คือกองปัญญาทั้งหมดก็จะให้

0: เอาพวกสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของทองคำออกไปก็เลยพูดถึงสนิมของทองคำห้าอย่างที่จะทำให้ทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์คืออย่างสมมติเราไปซื้อทองที่เยาวราชนะคุณใจเนาะเขาก็จะบอกเกรดของทองคำว่าทองคำนี้บริสุทธิ์ 96.5% หรือบริสุทธิ์ 99.99% หรือเป็นทอง 24K แบบเนี้ยหรือทอง 18K อันนี้คือระบุถึงความบริสุทธิ์ของทองคำโอเคเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามว่าแล้วที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปปนในที่นี้ท่านก็ยกถึง5อย่างคือมีเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วแล้วก็เงิน5อย่างนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองของทองที่จะทำทองคำเนี่ยให้มันเปราะแตกง่ายขึ้นรูปได้ไม่ดีเศร้าหมองสีไม่สวยทีนี้ช่างทองเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาไอ้เจ้าเรื่องเศร้าหมองเหล่านี้เอาออกไปออกไปถ้าสมมติเขากำจัดออกไปได้แล้วเขาจะมีกระบวนการของเขาในภาษาของช่างทองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการหลอมทองคำเขาจะเรียกว่าเป็นกระบวนการการ smell of gold คือหลอมเราให้มันเย็นหลอมให้มันเย็นบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็จะใช้วิธีที่รวดเร็วขึ้นมาโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยโดยใช้พวกกรดพวกอะไรต่างๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอเขาทำให้ทองคำนั้นมันบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะสีสวยเลยขึ้นรูปง่ายมีเนื้ออ่อนแต่เหนียวแล้วไปทำเรื่องประดับอะไรต่างๆก็จะมีความสวยงามนี่คือท่านยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปมาตัวห้าอย่างนะห้าอย่างเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเงินใช่ไหมทองคำเนาะยกมาเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเรานี่เหมือนทองคำที่ว่ามันมีเรื่องเศร้าหมองอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่มันจะตั้งมั่นดีไม่ได้เรื่องเศร้าหมองของจิตมีอะไรในที่นี้คือนิพพาน5ประการนั่นเองได้แก่ความพอใจในกามความคิดในทางพยาบาทคิดปองร้ายความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงเหงาหานอนข้อที่4คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความร้อนใจแล้วก็ที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง5อย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจของคนนั้นจะแบบวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเศร้าหมองคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะแบบมึนๆตึงๆคืออย่างเช่นถ้าเราโกรธมาอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราโมโหหิวอย่างเงี้ยนะหิวข้าว
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยหิวข้าวแล้วอารมณ์ไม่ดีใช่ปะเวลาแบบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะอารมณ์ไม่ดีตามไปหมดเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือกรณีว่าเราขับรถไปแล้วเกิดมีรถขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียนี่ไปถึงที่ทำงานบางทีก็อารมณ์เสียติดมาเพราะว่าจิตใจนั้นเศร้าหมองไปด้วยไอ้เจ้าความปฏิบัติความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงก็เหมือนทองคำนี่แหละช่างทองก็ต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องทำจิตของเราให้สะอาดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดเรื่องเศร้าหมองนี้ออกไปถ้ามีคนโยนความไม่พอใจมาให้โยนความเกลียดมาให้โยนความสิ่งต่างๆมาให้ถ้าเราไม่รับเอาหรือถ้ามันมีความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราเอาออกไปจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราก็จะเหมาะสมควรแก่การงานได้เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ 99.99% โอเคคำถามในที่นี้ที่ท่านไม่ได้บอกไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรที่3ข้อที่23นี่เอาแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้สติไงใช้สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่บางทีเราก็ยังไม่มีสมาธิหรอกเรามีสติอยู่ในนิวรณ์ที่มันมีอ่ะเช่นว่าเราแบบฟุ้งซ่านไม่สงบอ่ะคุณตั้งสติไว้เราแบบเกิดความอยากนั่นนี่คุณตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่อะไรบางคนก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางคนก็ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือในขณะที่เรานึกพุทโธในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางทีมันก็มีความคิดไปในทางการบ้างบางทีมันก็มีความคิดไปใน ทาง

0: ไม่พอใจบ้างทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้จิตเราเนี่ยมันจะไม่น้อมไปตามเรื่องที่ไปตรึกตรึกนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยคุณเดินชัยมันจะมีการโน้มน้อมเอียงเทไปตามเรื่องที่เราคิดนึกตรึกตรึกแล้วเรื่องที่เราคิดนึกตรึกตรึกมันก็จะมีอารมณ์ที่จะมาด้วยกันกับเรื่องราวนั้นเสมอเสมอเช่นถ้า
1: เหมือนกับมีพลังใช่ไหมเจ้าคะที
0: ่
1: จะให้เราโน้มไปทางโน้น
0: ใช่ค่ะถ้าเราคิดเรื่องที่ให้กุ้มใจเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องลูกบางทีเรื่องสามีโอ้ยคิดแล้วกุ้มใจทีเดียวไอ้ความกุ้มใจมันก็มาครอบงำจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติของเราไว้โดยการนึกพุทโธเป็นต้นหรือนึกถึงลมหายใจเป็นต้นเนี่ยบางทีเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันเคยทำให้เรากุ้มใจใช่ไหมแต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงนิดหนึ่งก่อนกำลังลงนิดหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้เช่นเอาสุนัขมาปูไว้ที่เสาเจ้าของเรียกมันจะไปหาอยู่แต่มันไปไม่ได้มันถูกเสาถูกเชือกดึงเอาไว้เหมือนกันจิตของเรามันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่ว่าเรานึกถึงลมหายใจอยู่เรานึกถึงพุทโธอยู่มันจะไปเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงจิตของเราที่พอมีกำลังสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือหลักการในที่นี้ข้อที่23ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้เนี่ยเขายังต่อไปอีกคุณเดชัยที่พูดถึงเอาทองคำมีเรื่องเศร้ามอง5อย่างเปรียบเทียบกับจิตมีเรื่องเศร้ามอง5อย่างคือนิวรณ์5แล้วถ้าเรากำจัดนิวรณ์ห้าออกไปได้คือเหมือนกับว่าเรากำจัดเครื่องเศร้าหมองของทองคำออกไปได้คุณก็ไปทำต่างหูทำสร้อยคอทำจี้สร้อยต่างๆได้ใช่ไหมสวยงามโอเคทีนี
1: ้ จ
0: ิตของเราล่ะถ้าจิตของเราเอานิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้มีความเป็นประพัดสอนให้มีความตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนเหมาะแล้วจะทำอะไรได้นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมี6อย่างด้วยกันเราก็คือสามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ชัดในธรรมใดๆก็ได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในที่นี้ก็คือยกเรื่องของวิชาขึ้นมาเป็นวิชา8ประการแต่อันนี้ในที่นี้ไม่ถึง8อย่างนะก็จะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนั่นก็คืออันแรกสามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดได้เสียงทิพย์แล้วก็เสียงของมนุษย์ด้วยโสตะอันเป็นทิพย์คือมีหูทิพย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะถ้าเป็นสมาธิไปแรงแล้วข
0: ั
1: ้นสูงนะเจ้าค่ะเหมือนครูบาอาจารย์หลายท่าน
0: ถูกต้องก็คือจะมีวิชาความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้อาจจะได้ยินเสียงที่ใกล้ๆท่านเปรียบเหมือนเวลาที่เขาเล่นดนตรีสมมติเราอยู่ในป่าเนี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาเป่าสังหรือเสียงเปิงมางหรือเสียงกลองมาจากในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เสียงสังนี่เสียงกลองนี่เสียงเปิงมางทำไมคุณรู้อ่
1: ะ
0: ก็มันมาตามลมเราได้ยินเช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีหูทิพย์จากจิตที่เป็นสมาธิเราจะได้ยินเสียงของที่ไกลๆหรือเสียงของคนอื่นได้ทั้งที่เป็นเสียงทิพย์บ้างเสียงของมนุษย์บ้างอันนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วนี่เป็นหนึ่งในวิชา8ก็เรียกว่ามีหูทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
0: หรือ2คือมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็คือฤทธิ์ในการที่จะแยกกายได้ในการที่จะเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนบนแผ่นดินดำดินได้ห่อพื้นอากาศได้นี่คือที่วิธีข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คือการที่กำหนดรู้จิตใจของสัตว์อื่นได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีจิตใจที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่คือข้อที่สามก็เรียกว่าเจโตปริยญาณส่วนข้อที่4คือการที่จะระลึกชาติหนหลังได้ชาติก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่
1: า
0: บุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่5ก็คือจะรู้ถึงการที่จะกำเนิดไปในชาติต่อๆข้างหน้าไปว่าจะมีกำเนิดไปกี่ชาติชาตินั้นจะเป็นยังไงยังไงอันนี้ก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วข้อที่6ที่สำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คืออาสวัคคายญาณยานความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนี้ก็จะมีความรู้ข้อนี้ขึ้นมา
1: ก็คือนิพพานนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญเลยนะว่าถ้าเรากำจัดนิวรณ์คือเรื่องการกั้น5อย่างออกจากจิตใจของเราไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้นี่5ข้อนี้จึงเป็นเนื้อที่สำคัญในที่นี้ด้วยพระสูตรที่3ข้อที่23วันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคถัดมาในข้อที่24ข้อที่24เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าทุศีลสูตรคือว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของการที่มีศีลอันนี้เป็นอุปมาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาในตอนต้นรายการอยู่ในพระสูตรนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งที่ถ้ากิ่งมันหักแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็จะถึงความวิบัติหมายถึงหักลงไปเสื่อมเสียลงไปมีปัญหาไป
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบว่าถ้าศีลวิบัติคือศีลไม่ดีนะคนที่ถ้ามีศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สมาธิเนี่ยถูกขจัดไปไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีแล้วการเห็นตามความเป็นจริงนี่ข้อที่3การเห็นตามความเป็นจริงก็จะถูกขจัดไปก็จะไม่ดีไปพอไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่มีความหน่ายคือนิพิทาไม่มีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันก็จะถูกกระจัดไปพอไม่มีความหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมันก็หลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะไม่ดีเพราะว่าในธรรมวินัยเนี่ยมีวิมุตติเป็นแก่นวิราคะแล้วก็วิมุตติถ้าเผื่อว่าวิราคะไม่มีวิบัติไปแล้ววิมุตติแก่นก็ไม่เกิดโอเค
1: เจ้าค่ะความหลุดพ้นก็ไม่มี
0: ไม
1: ่เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่
1: เพราะวิมุตติคือการหลุดพ้นเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าศีลของเรานั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบสมบูรณ์อ้าวสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ศีลล่ะเอาว่าถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ความที่มีสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ท่านใช้คำว่ายถาภูตญาณทัศนะซึ่งในที่นี
1: ้
0: ก็คือปัญญาในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเห็นโดยความเป็นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเป็นปัญญาแบบต้องเรียนจบด็อกเตอร์เรียนสูงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงดูความเป็นของไม่เที่ยงตามที่มันเป็น
1: okay.
0: ก็จะมีความหน่ายคือนิพิทาความหน่ายคือนิพิทามันจะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งนิพิทาเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านก็จะใช้คำว่าเบื่อหน่ายแต่พอมาใช้ในบริบทที่เป็นภาษาไทยเบื่อหน่ายเนี่ยมันอาจจะแบบสับสนกับคำว่าเบื่อเซ็งได้แต่ไม่เหมือนกัน
1: เ
0: พราะว่า
1: เ
0: บื่อเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าคือเหตุเกิดมันต่างกันอะเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งมันเกิดมาจากความที่ว่าฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้พอฉันชอบสิ่งนี้แล้วฉันแบบใช้ไปแล้วฉันก็เบื่อแล้วฉันก็เลยแบบเบื่อเซ็งจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เหตุเกิดของความเบื่อหน่ายคือนิพิทาเกิดมาจากการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันจะเป็นคนละอย่างกันนะเกิดคนละอย่างละแล้วตัวมันเองตัวของความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะแบบความรำคาญใจแบบว่าไม่ชอบไม่พอใจเป็นลักษณะนั้นนิวรณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในข้อที่23ในขณะที่นิพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นลักษณะของความที่ว่ามันเป็นปัญญาเป็นทางของมรรคเป็นความเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกังกันแต่เป็นทางเปิดโล่งโอเคผลเขาก็ไม่เหมือนกันผลของความเบื่อเซ็งก็จะทำให้เกิดการไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อไปเช่นเบื่อใช้กระเป๋าใบนี้ก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่เบื่อใช้ของชิ้นนี้ก็ไปซื้อของชิ้นใหม่แต่ในขณะที่ค ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือวิราคะความปล่อยออกปล่อยวางได้จะเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำศัพท์ให้ถูกในคำว่านิพพิทาในคำว่าวิราคะลำดับขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปได
1: ้ทีนี
0: ้สำหรับท่านผู้ฟังที่บางทีเอ๊ะฉันก็ฝึกปฏิบัติธรรมมานะบางทีเนี่ยก็ทำอาจจะแบบสมาธิได้ไม่ดีไม่เต็มที่โดยนี่คือเราก็แบบคอยปรับเอาสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุปัจจัยจนเราฟังถึงข้อนี้ข้อที่4ในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเหตุปัจจัยของสมาธินี่โอ้มันก็เป็นศีลนะเป็นสมาธิฐินะเป็นศีลเล็กๆน้อยๆหรือเป็นนิวรณ์เราต้องกำจัดมันออกไปพวกนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดีมันก็จะเป็นเหตุเงื่อนไขให้เกิดความที่จิตของเราเป็นสมาธิได้
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีคุณใจในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอื่นๆที่ถ้าเป็นอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรวันนี้นะก็อย่างเช่นข้อปฏิบัติในความที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคการรับประทานอาหารที่พอดีไม่อิ่มเกินไปนั่นคือลักษณะของเสกธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้จะเป็นศีลข้อหลักๆแต่ว่าก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดี
1: เหมือนเสริมให้เราดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ก็จะมีหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคสองการอยู่เสนาสนะที่สงัดสามการที่ยินดีในการหลีกเร้นแล้วก็สี่การที่สำรวมอินทรีย์แล้วก็ที่ห้าในการที่แบบว่ารู้จักที่จะนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันไม่หาความสุขในการนอนการเอนข้างซึ่งข้อปฏิบัติห้าข้อที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดของศีลไงอยู่ในหมวดของศีลแต่ว่าถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลเนี่ยตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเสขาธรรมอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ21ที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกของรายการว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เสริมเติมส่วนของสัมมาสติได้พอสัมมาสติมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของสมาธิได้สมาธิมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของปัญญาขึ้นมาได้เป็นปัญญาขันได้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อไปได้เป็นลำดับขั้นไปโอเค
1: เจ้าค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรู้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไปทั้ง5ประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีเลยนะเจ้าค่ะแต่พอออกมาจากวัดแล้วนี่บางทีมันก็ผ
0: ั
1: ดผักต่างๆก็เข้ามารุมร้อมเยอะเจ้าค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทำให้แบบมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องกลับเข้าไปวัดใหม่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่คือเราก็สร้างเหตุปัจจัยไงบางคนก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้อะสมมติฉันล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านฉันหลีกเล่นอยู่ที่บ้านถ้าทำได้ก็ได้บางที่ทำไม่ได้เราอาจจะไปหาใช้สถานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีความเหมาะสมก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคในข้อที่24ธรรมะข้อที่25ว่าด้วยธรรมะที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุคหิตาสูตรธรรมะที่จะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้คือสัมมาทิฏฐินี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นเนาะเราจะทำยังไงให้ความเห็นของเราเนี่ยมันตรงมันดีไปในทางที่จะหลุดพ้นไปในทางที่จะให้เกิดไปตามทางมรรค8ได้สัมมาทิฏฐินั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการนี้1ศีลแต่พระสูตรนี้ไม่ได้ยาวนะสั้นๆเองแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละข้อ1คือศีล2คือสุตตะสุตตะหมายถึงการฟัง3สากัจฉาสากัจฉานี่หมายถึงการสนทนาพูดคุยสอบถาม4หมายถึงสมถะ5คือวิปัสสนาโอเค5ประการ ศีลคืออะไรก็ศีล5ศีล8ศีล227ของเรานี่แหละตามลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆเช่นถ้าคุณเตือนใจมาอยู่วัดรักษาศีล8ก็ต้องรักษาศีล8ถูกป่ะล่ะแต่ถ้าคุณเตือนใจอยู่บ้านก็รักษาศีล5บางทีก็ไปกินข้าวเย็นบ้างอย่างงี้นะอันนี้คือความเป็นปกติของบุคคลที่ประกอบอยู่ในอาชีพใดๆหรือลักษณะแบบไหนการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างไรนี่คือศีลข้อแรกศีลเนี่ยก็จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจได้พอไม่ร้อนใจแล้วจิตใจมันก็จะสามารถที่จะร่วมลงได้อันนี้ศีลต้องเป็นพื้นฐานก่อนกันเคยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์บกทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ใหญ่ๆเหมือนช้างหรือเล็กๆเหมือนมดหรือหนูตัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินหมดเหมือนกันไม่ว่าจะสมาธิปัญญาขั้นไหนก็จะต้องอยู่บนศีลศีลต้องมีโอเคถัดมาข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยคือสุตตะหมายถึงการฟังการฟังชนิดที่เป็นที่สบายต่อการที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิการฟังอะไรชนิดที่จะเป็นที่สบายที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเราก็ฟังเรื่องที่จะให้เกิดความเพียรฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาฟังเรื่องที่จะให้เกิดศรัทธาฟังเรื่องที่จะให้เกิดความขวนขวายมากหมายถึงว่าความเพียรมากมีความขวนขวายในเรื่องปัจจัยอื่นน้อยฟังเรื่องราวที่จะให้เกิดสมาธิเกิดศีลคือพอเราฟังเรื่องราวอะไรที่มันจะแบบให้เกิดกำลังใจนะมันก็จะทำให้เรามีเหตุต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นการฟังเนี่ยจึงสำคัญอย่างกรณีของเราจัดรายการด้วยกันนี่นะคุณใจเสาร์อาทิตย์นี่หรือพระอาจารย์มาจัดรายการในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วท่านผู้ฟังนี่ฟังบางทีเราฟังในช่วงสำคัญชีวิตนี่เราก็เกิดความคิดว่าฉันควรจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้นะควรจะพูดกับคู่ครองอย่างนี้นะไม่ควรทำร้ายจิตใจเขานะลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอันเป็นที่สบายให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ใช่สัปปายะถูกต้องหรือบางทีเราฟังช่วงของจิตวิเวกทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างเงี้ยนะฟังไปใคร่ครวญตามไปกำจัดนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางจิตใจมันโล่งเบาสบายการฟังแบบนี้คือเป็นสัพพายะต่อการทำจิตให้สงบคือนี่คือมีสุตตะคือการฟังที่เหมาะสมกันถัดมาข้อที่3คือสังคชาสังคชาเนี่ยคือมีการสนทนากันคำว่าสนทนาเนี่ยคือบางทีแบบมันเจาะจงลงมาในปัญหาประเด็นของคนคนนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันหลายส่วนเช่นบางคนที่เขาจิตใจไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพยาบาทไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกามแต่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความง่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอื่นที่เขาไม่มีไงเข้าใจไหม
1: ก็ต้องแก้ตรงที่เขามีปัญหาจริง
0: ที
1: ่
0: เขาม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาใช
1: ่ความง่วง
0: ตรงง่วงตรงนั้นทำยังไงมันก็ต้องเจาะจงลงมาก็ต้องคุยกันต้องแบบว่าสนทนามีการสาคัญฉาบอกความเป็นไปแห่งจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็จึงแบบว่าเจาะจงลงมาในจุดที่เขามีปัญหาตรงนี้จะทำให้เกิดสมาธิถี่ได้สาคัญฉา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราบางทีเราเห็นว่าท่านผู้ฟังบางคนก็เขียนจดหมายมาถามส่งข้อความทางเว็บไซต์บ้างหรือว่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจต่างๆเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราฟังคำถามเขาเนี่ยอุ้ยเหมือนคำถามของเราเลยโอ้ข้อนี้โดนมากๆเลยแบบนี้เป็นต้นนี่
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือมีการสาคัญฉาเกิดขึ้นโอเ
1: ค
0: ทีนี้ในศีลเป็นพื้นฐานได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมแก้ปัญหาเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดคือสาคัญฉาแล้วเนี่ยนะทำจิตให้มันตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมถะตั้งมั่นให้ดีคือสมถะแล้วมีวิปัสสนาสมถะใช่ไหมวิปัสสนาสองอันต้องมาคู่กันอันใดอันหนึ่งจะอาจจะนำอันใดอันหนึ่งได้อาจจะเอาสมถะนำวิปัสสนาหรือเอาวิปัสสนานำสมถะก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันสมถะหมายถึงความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวเช่นฌานสมาธิในทั้ง4ขั้น8ขั้น ส่วนวิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ 5เห็นตามความเป็นจริงในตัณหาว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบคือถ้าจะมีวิปัสสนาโดยมีสมถะมันก็จะทำให้กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่ดีไม่เต็มที
1: ่
0: ก็ต้องมีสมถะมาหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังเต็มที่พอเราปรับ5อย่างนี้ให้มันเหมาะสมแล้วสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยองค์5นี้ท่านบอกว่าจะไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลในที่นี้ก็คือหมายถึงบรรลุอรหันต์ได้นั่นเองบรรลุขั้นสูงสุดได้
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ประการนี้สำคัญมาก
1: เจ้าค่ะอันนี้มันเชื่อมโยงกับที่พระอาจารย์เคยสักษาหรือเล่าให้ฟังไหมเจ้าค่ะที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบรรลุนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุโดยการแบบถ้ามีจิตอ่อนก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทานั่นก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สมถะหรือวิปัสสนาอันไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะแก่กล้าหรือเบาบางแต่คนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือจิตใจเนี่ยเขาจะขึ้นลงง่ายเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือเห็นทุกข์ในสิ่งที่มากระทบกันแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางคือเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตใจมันจะแบบค่อนข้างคงที่ไม่ได้จะขึ้นลงอะไรมากจิตใจที่เป็นแบบนี้เขาจะเข้าสมาธิได้ง่ายอยู่แล้วมีแนวโน้มแบบนั้นก็ให้เข้าสมาธิไปเลยให้ทำจิตใจให้สงบไปเลยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มากระทบนั้นเอาอันนี้คือเป็นแบบว่าแบ่งง่ายๆไงเป็นสองอย่างทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาซึ่งอันนี้เราผ่านมาแล้วในหมวด4ข้อนะจำได้ไหมที่อันนี้คือปัญจใจยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะแบบแจก4อย่างก็ได้แจก5อย่างก็ได้แจก2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เขาจะฟังเข้าใจเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายไปในลักษณะนั้นอย่างพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บคุณเตือนใจเข้าใจมาในลักษณะนั้นเขายกเรื่องนั้นขึ้นมาอันเนี้ยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมาแบบนี้
1: เจ้าค่ะเหมือนจุ่มแหอย่างที่พระอาจารย์บอก
0: ใช่
1: ไหมคะไม่ว่าศึกษาตรงไหนก็ปลายสุดก็คือนิพพานเหมือนกัน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเห็นได้ว่านะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยในวันนี้ก็มา5ข้อแล้วข้อที่25เป็นพระสูตรที่5ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวๆนี้เลยทำยังไงให้จิตเป็นสมาธิทำยังไงบรรลุธรรมทำยังไงให้จะเห็นตามความเป็นจริงนิวรณ์อะไรต่างๆเป็นยังไงทีนี้มาถึงพระสูตรที่6นี่ตรงนี้ท่านจะแจกแจงในลักษณะของคนที่จะให้บรรลุธรรมก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกัน5ลักษณะเป็นข้อที่26ในเรื่องของอังคุตตนนิกายหมวด5นี้เป็นพระสูตรที่6ในวันนี้ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติโดยแบ่งคนที่จะบรรลุธรรมก่อนนะนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเอาพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะสามารถทำวิมุตติคือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเขาได้เนี่ยจะต้องไล่มาตามกระบวนการนี้คือจิตเนี่ยจะให้เกิดความพ้นใช่ไหมคุณต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนเป็นสมาธิก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจิตฉันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไงโอ้คุณก็ต้องมีความสุขในภายในซะก่อนมีความสุขในภายในนี่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิโอเคเนาะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงกายคุณต้องมีความสงบระงับจะมีกายสงบระงับได้ไงต้องมีปีติมีปราโมทจะมีปีติมีปราโมทได้ยังไงตรงนี้แหละที่มันจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันแจกแจงออกเป็น5ลักษณะด้วยกันในข้อแรกท่านพูดถึงว่าการฟังเทศน์นั่นเองสมมติว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังหรือว่าครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือว่าใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนผู้บรรลุพระพุทธเจ้าคนพรรษาน้อยกว่าคนพรรษามากกว่าหรือแม้แต่คฤหัสถ์ด้วยกันเทศให้เราฟังเราฟังไปปุ๊บ บางทีเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เราเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นได้คือทำไมเกิดได้อ่ะอุ้ยมันแจ่มแจ้งไงมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งมันเข้าใจเรื่องจดหมายที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณใจเนาะเราก็มีคำถามมากมายแล้วเราก็บางท่านเนี่ยก็ฟังไปแล้วโอ้ยแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาอันนี
1: ้
0: คือคุณเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาพอเกิดปีติปราโมทย์แล้วกายก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วจิตก็เป็นสุขจิตของคนที่มีสุขในใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติได้นี่คือข้อที่หนึ่งคือฟังเทศน์นั่นเองโอเ
1: ค
0: ทีนี้บางคนไม่ได้ฟังเทศน์ข้อที่สองคืออะไรคือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่5อย่างนะถ้า1 คุณไม่ได้ฟังเทศน์เอง2เอางั้นฉันเทศน์เองบางทีเราได้สดับฟังธรรมะอะไรต่างๆมาเราบอกสอนคนอื่นเราบอกลูกบอกหลานบางทีบอกเพื่อนหรือแม้แต่พระมหาไพบูลย์นะคุณใจอย่างพระอาจารย์อ่านพระสูตรมาหรือบางทีหลวงพ่อพูดให้ฟังข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บนี่พระอาจารย์แบบจับประเด็นข้อนี้ได้ปุ๊บเปิดไมโครโฟนเลยเราก็เทศไปใช่ป่ะจิตใจของพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีก็สงบลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่า
1: ค
0: ือมีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้มากเนี่ยรู้อัตตารู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นแล้วกายของเราก็สงบระงับจิตเราก็เป็นสมาธิก็สามารถที่จะทำให้เกิดความพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้นี่คือประการที่สองบางทีเราก็เทศให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คุณเดินใจบางทีเราไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คนนั้นก็ฟังความเข้าใจเราก็มากขึ้น
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปด้วยนะว่าอย่างสมมติคุณจะเรียนรู้คอนเซปต์อะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณไปสอนคนอื่นเลยสมมติเรารู้ได้ในหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปสอนเขาคือเขาเคยมีการทำงานวิจัยนะคุณใจที่บอกว่าให้คุณอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือเพื่อไปทำข้อสอบนี่ก็แบบหนึ่งกับอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องเก็บข้อมูลคนละแบบกันใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เขาพบว่าก็ไม่ได้ให้ไปสอนหรอกแต่จริงก็ให้ไปสอบนั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าให้คุณอ่านเพื่อที่จะไปสอนเนี่ยทำคะแนนได้มากกว่าไอ้พวกที่ให้อ่านเพื่อที่จะไปสอบ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเหมือนว่าให้เขาไปสอบเหมือนกันนะเอาปรากฏว่าความเข้าใจเนี่ยเขามีความลึกซึ้งมากขึ้นโอเคเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือประการที่สองทีนี้ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรือเราก็ไม่ได้ไปสอนใครหรอกแต่เราก็สวดท่องของเราเองสวดท่องหมายถึงสาธยายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราสวดมนต์สวดบทธรรมจักรบ้างทำวัดเช้าบ้างทำวัดเย็นบ้างบางทีสวดไปเนี่ยจิตสงบลงได้จิตสงบลงใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะเสียงที่เราได้พูดออกไปเกิดความเข้าใจในเสียงนั้นในธรรมะนั้นก็มีปีติมีปราโมทย์กายสงบระงับจิตสงบเกิดความหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้นี่เป็นเหตุประการที่3เพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่ดีนะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นสวดนี่ก็ต้องให้เข้าใจความด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปเกิดความเข้าใจแล้วจิตต้องเป็นสมาธินะคือมันจะมีคนสวดประเภทหนึ่งที่ว่ากังวลว่าฉันจะสวดถูกไหมแล้วมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือไม่โอ้ยจิตใจแบบนี้ไม่เป็นสมาธิมันก็จะให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เราพูดสาธยายสวดมันไปด้วยโอเคนี่คือข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาเหตุเงื่อนไขปัจจัยประการที่4คือนอกจากฟังนอกจากเทศบอกสอนนอกจากในการสวดก็ยังสามารถตรึกตามตรองตามเรื่องราวที่ได้เคยฟังนั้นไปได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นไปตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนคืนฉันก็มานั่งสมาธิของฉันเองโอ้ท่านว่าอย่างนี้ข้อนี้ใช่ไหมมาใคร่ครวญตรึกตรองไม่ได้ฟังอะไรเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งอยู่เฉยบางทีอาจจะขับรถด้วยซ้ำใกล้กรวนไปใกล้กรวนไปจิตมันมีความเข้าใจเกิดขึ้นมีรู้ถึงอัตถะรู้ถึงธรรมะแล้วมันจะมีความปีติปราโมท มีความสบายใจเกิดขึ้นเอ้าจิตใจแบบนี้ก็ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหลุดพ้นได้เหมือนกัน
1: คือ
0: ใคร่ครวญตรีตรึกตามตรองตาม
1: ท
0: ีนี้ว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าฟุ้งซ่านมันจะไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณบาจารย์เคยจะเตือนถึงเกี่ยวว่าถ้าเราคิดมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วเราคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมาธิเรามีกำลังดีแล้วเราไตร่ตรองใคร่ครวญนั่นจะเป็นการพิจารณาถึงจะถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5คือไม่ได้ทั้ง4ข้อนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เคยฟังเทศอาจจะไม่ได้เคยบอกสอนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่แค่ว่าทำสมาธิให้มันดีก็แล้วกันนะไม่ว่าจะวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาลมหายใจก็ได้หรืออาจจะเอาพุทโธก็ได้พุทธานุสติหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องกายคตาสติก็ได้แล้วเรากำหนดสมาธินิมิตเนี้ยให้ดีคำว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วรู้เข้าใจทำนั้นด้วยปัญญาเอ้าจิตใจมันก็มีความสบายใจมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยซ้ำแล้วแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติที่ดีก็ทำให้เกิดผลคือปฏิเวทแล้วก็มีความหลุดพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได
1: ้เจ้าค่ะก็คือทำสมาธิให้ดีๆก็สามารถหลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้พระอาจารย์บอกว่าเคยเห็นนะคุณใจพระสงฆ์เรานี่แหละที่ว่าพระเนี่ยมีหลายประเภท
1: เจ้าค่ะ
0: พระบางท่านก็ชอบสวดมนต์สวดมนต์จริงๆเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือจะเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะสวดบทนั้นบทนี้อะไรท่องจำได้หมดพระอาจารย์นี่ก็จะได้ไม่กี่บทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะท่องได้ดีมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยทำไมท่านถึงแบบว่าท่องจำได้ดีแบบนี้ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นหนึ่งในองค์ที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะจะไปบอกว่าเน้นแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ดีโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นข้อที่สามอ่ะที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันให้เกิดวิมุตติได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนบางคนก็ชอบอ่านชอบฟังอย่างเดียวเลยนะชอบฟังธรรมะมากไอ้คนที่ชอบสวดเนี่ยไม่ชอบฟังเทศด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต่างกันไงก็เป็นเหตุที่เกิดการหลุดพ้นวิมุตติได้เหมือนกันนะส่วนบางคนคือไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยฉันจะนั่งแต่สมาธิของฉันอย่างเดียวก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแบบว่าอย่าไปติคนนั้นคนนี้ว่าทำไมฉันทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้นก็คือจะมันอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้มันดีทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ลำดับขั้นตรงนี้แหละที่มีความสำคัญต่างหากลำดับขั้นว่า1รู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะใน
1: เจ้าค
0: ่ะอาศัย4 5ข้อนี้แล้วรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะไหมนี่อาศัยว่าได้ฟังเทศอาศัยว่าได้บอกสอนอาศัยว่าได้สวดอาศัยว่าได้คิดนึกตรีตรึกตามหรืออาศัยว่าได้ทำสมาธิแล้วมีความเข้าใจอัตถธรรมะแจ่มแจ้งไหมแล้วเกิดปีติปราโมทย์ความสบายใจไหมแล้วกายสงบระงับไหมจิตเป็นสมาธิไหมนี่ต่างหากที่ว่าสำคัญ
1: เจ้าค
0: ่ะตามลำดับขั้นนี้ถึงจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหมายถึงว่าจริตของแต่ละคนที่ว่าจะชอบไปทางไหนถูกไหมเจ้าค่ะในทั้ง5ประการเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่ามีจริต
0: แนวโน้มไปลักษณะไหน
1: ก็ล้วนแต่ไปถึงการหลุดพ้นได้หมดเลยถ้าตั้งใจทำอย่างดีถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าจะได้สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พระสูตรที่7ในข้อที่27ของกุตรนิกายหมวด5
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะที่ว่าสมาธิที่เราเจริญแล้วจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เฉพาะตนเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สมาธิแล้วนี่ไง5อย่างนี้จะเกิดขึ้น1 ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นว่าโอ้สมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป
1: อืมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะฉันได้สมาธิหรือยังนะเอาคุณมีสุขหรือยังอ่ะเราลิ้นเราเนี่ยลิ้มรสหวานหรือรสเค็มเราจะบอกได้ไหมนี่มันหวานหรือเค็มโอ้ยเราก็ต้องบอก
1: ได้
0: ใช่ไหมล่ะเออ
1: เ
0: ช่นเดียวกันว่าเอ้ยคุณจิตเป็นสมาธิมีความสุขไหมในภายในถ้ามีนั่นคือได
1: ้โอเค
0: นะแล้วคือไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ยังมีสุขต่อไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นว่าสมาธิเนี่ยเป็นอริยะคือประเสริฐปราศจากอามิตรถ้าประเสริฐเนี่ยมันก็จะต้องตรงข้ามกันกับที่เป็นของปุถุชนคือเป็นของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอามิตรอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเป็นตังกามอยู่อันนั้นน่ะคือไม่ประเสริฐยังเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสมาธินั้นจะเป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอามิตร
1: ม
0: ันจะไม่ใช่หมายความว่าลักษณะแบบว่าคุณต้องฟังเพลงนี้คุณต้องเปิดแอร์อย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ไม่จำเป็น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบอกว่าเราทำให้เกิดจะเป็นช่วงแรกๆต้นๆฝึกทำอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่อาจจะใช้ไปก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่พอชำนาญแล้วมันได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ
1: เจ้าค่ะเป็นความสุขภายในจริงๆภายในจิตใจจริงๆ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สามญาณเนี่ยย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้เป็นของคนประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สี่ญาณคือความรู้ย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของสงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้บังคับไม่ได
1: ้
0: ยิ่งอยากจะได้มันดันไม่ได
1: ้
0: ยิ่งแบบจะบังคับให้มันได้มันยิ่งไม่ได้นี่เป็นมันเป็นของประณีตเป็นของระงับแล้วก็ที่5นะอันนี้สำคัญเลยว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆนะไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบว่าไม่ใช่เป็นสัมมาเป๊ะถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: สมาธิทั้งหมดต้องมีสติเข้ามีสติออกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จะไม่ใช่แบบว่าคือแบบบางทีก็ตกภวังค์ไปอย่างเงี้ยให้ฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นลักษณะแบบตกภวังค์บางทีก็ลืมไปอย่างเงี้ยเพลินไปในสมาธิไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เพลินไปในสมาธินั่นคือคุณมีสติเข้ามีสติออก
1: นี่
0: ถ
1: ึ
0: ง จะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณมีปัญญาเครื่องรักษาตนนี่จะเกิดญาณ5ประการนี้ขึ้นมาเกิดญาณ5ประการนี้ความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้เรามีความก้าวหน้าในสมาธิของเราแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิแล้วคุณต้องมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อที่27ในปัญจกนิบาตหมวดที่5นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ประมาณถึงข้อ27นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคราวหน้าก็จะต่อกันที่พระสูตรปัญจังกิกะสูตรต่อไปคือข้อ28นะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยหลายท่านฟังแล้วดิฉันคิดว่าต้องเกิดกำลังใจเกิดปัญญาที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติด้วยนะคะเช้าวันนี้คงต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระชินเจ้าค่ะ
0: เจริญบานเจริญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thammanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม GASTEC 2026 ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้แก๊สเทค2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับ23พฤษภาคม2569อยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์ตะสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงตอนนี้ไลฟ์ Facebook ของเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่Facebook ข่าวยามเช้าของเราแต่ว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับผมโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่โจสุวิทย์สมนัสแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นมาประจำการกันหมดแล้วนะคะรวมถึงพวกเราด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังตื่นมาประจำการกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: อมเมนต์ได้วันนี้น้องต้นมาถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย
1: รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเลย
0: เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะสภาพอากาศตอนนี้
1: เป็นยังไงบ้าง
0: อัปเดตกับพวกเราได้นะเพราะตอนนี้น้องต้นก็
1: เปิดแล้วดูแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะว่าเมื่อรู้ที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดินออกมาจากแถวเนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยฝนโปรย
0: ๆจริงๆตกตั้งแต่
1: น่าจะตกเมื่อคืนไหมเพราะว่าออกมารถข้างหน้าเปียกหมดเลย
0: ตกตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าตกยาวจนถึงหกโมงเช้า
1: ก็จะไม่ออกมาแล้ว
0: ต้องออกยังไงก็ต้องออกมานะคะเพราะว่าไม่มีคนแทนละเขาเนี่ยนะคะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะ7วันข้างหน้าของเราช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนลดลงหรอแต่บางแห่ง
1: อาจจะลดลงบางแห่ง
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงมีอ่าวไทยเป็นกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูข่าวระหว่างการแต่งตัวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการโกยผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว
1: ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จะมีพื้นที่รับน้ำของประเทศไทยในทุกๆปีนะคะ
1: แล้วคือผักตบเยอะนะในคลองแม่น้ำลำคลองแล้วคือผักตบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเขาใช้คำว่าสายพันธุ์ไหมพืชอ่ะเป็นที่แบบว่าขยาย
0: แพร่พันธุ์
1: เร็วมาก
0: นะคะจริงๆแล้วถึงได้มีก่อนหน้านี้จริงๆนะตอนนี้ก็มีนะเขาเอาผักตบชวาไปทำเป็นพวกกระปุ๋งกระเป๋
1: า
0: สารเป็นเสื่อเป็นอะไรต้องเอาไปแปรรูปแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างแบบว่ารวดเร็วมากนะคะเกลือเลย
1: ครับทีนี้มาดูแบบรายภาคนิดนึงของวันนี้ต้องบอกว่าฝนทั่วประเทศเนี่ย 60% นะแล้วก็มีแค่ภาคอีสานที่ 40% แต่ว่าฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่นะครับที่เหลือก็ 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นเลยยังไงก็พกร่มกันแต่ว่าอากาศก็กลางๆน
0: ะ
1: สูงสุด 35-36 องศาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงยังไงก็พกร่
0: ม
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายเรากันมาได้นะครับมีพี่เจษฎาพงศ์ทักมาในเพจแล้วนะสวัสดียามเช้าพี่นายนิคมพี่พงษ์นเรศพี่วรรณชัยแก้วกล้าวนะครับพี่วันดีมาแล้วพี่สมบัติมาแล้วนะครับพี่คุณพ่ออ่อนจันทร์บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขื่อนสิรินธร อุบล นะครับฟังทุกวันเลยขอบคุณนะครับมีคุณพี่ชาตรีมาแล้วคุณชาอ๋อน้องชาตรีมาแล้วนะครับคุณรจนาคุณประยงนะครับมาแล้วคุณรามบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านรับชมทุกวันเลยนะครับพี่พิสมัยฝนมาดีเสาร์นี้ตลอดวันสุขกายสุขใจนะ
0: มีคุณรวมด้วยนะคะ27องศาเช้านี้ดิฉันอ่านเป็นเช้านี้นราธิวาสกลนครเอ๊ะเช้านี้วาน
1: น
0: นิ
1: ว
0: า
1: สกลนคร
0: นะคะ27องศาอากาศดีอยู่นะ27องศานะค คะ
1: มีพี่สุภัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่สิงหนครสงขลาเดี๋ยวสงขลาเขาจัดครม.สัญจรกันที่หาดใหญ่ด้วยนะวันที่8ถึง9โดยประมาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่8ถึง9ใกล้แล้วคือ25พฤษภาคมนี
0: ้
1: วันลงวันลงลิ้นทันเลยตื่นเต้นเพราะว่าต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ของคุณเนี่ย
1: ของเราเป็น
0: เดิมอยู่แล้ว
1: เดิมอยู่แล้ว
0: เป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่า
1: ของคนละครึ่งพลัสก็อาจจะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตัง
0: แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันว่าก
1: ระ
0: บวนการลงยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านพระดอนนะคะปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอนแรกเขาถามก่อนว่ามีความกังวลไหมเพราะว่าปกติอาจจะล่มจะอะไร
1: เออ
0: เพราะว่ามันเวลามันลงทะเบียน
1: พร้อมกัน
0: ท
1: ั่
0: วประเทศเนี่ยมันมีล่มนะมีอืดนะแต่ว่าก็ต้องดูเน็ตตัวเองด้วยนะทุกคนดูเน็ตตัวเองนะคะเน็ตแรงหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ์กรุงไทยมีประสบการณ์นะคะดังนั้นการลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นแหละนะก็อวยพรต้องอวยพรให้รับลื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25 ถึง 29 พฤษภาคม

0: 15ปุ๊บ6โมงเช้านะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะกำหนดเกณฑ์ก่อนนะไปดูเกณฑ์ก่อนละกันเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งพลัดครั้งก่อนๆนะครับถูกเรียกเงินคืนหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วคุณไม่เคยใช้
1: ไม
0: ่เคยใช้เลยแม้แต่1บาทเลยนะแม้แต่ไม่กี่สตางค์ก็ไม่เคยใช้เลยท่านก็จะถูกระงับสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอ้าวท่านไม่ได้ประสงค์จะใช้โครงการนี
1: ้
0: ถูกไหมรวมไปถึงท่านต้องไม่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเขานับถึงวันที่18พฤษภาคม69นะครับอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะถ้าตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องลงทะเบียนกันตรงนี้เนี่ย30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตัง25ถึง29พฤษภาคม69เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าบางคนตื่นเต้นเนอะ25เข้าเที่ยงคืนปุ๊บกดแอปเป่าตังเลยยังลงไม่ได้นะลง6โมงเช้าอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
1: ก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละมารอพร้อมกันเผลอๆกดพร้อมกันเลย
0: กดพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีนี้การลงทะเบียนอย่างที่บอกไปเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ
1: ์
0: ซึ่งมันอาจจะหมดก่อนก็ได
1: ้
0: ถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังส่วนใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเลยก็เข้าแอปเป่าตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสครั้งก่
1: อ
0: นนะครับพอจะลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกว่าถ้าท่านกดทันนะก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นเลย
1: ก็คือเข้าไปคอนเฟิร์ม
0: ใช่เหมือนคอนเฟิร์มว่าฉันจะร่วมโครงการต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนครั้งนี้พอกดไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้รอเรื่องของการยืนยันสิทธิ์คือมันจะขึ้นว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้ข้อความผ่านแอปเป่าตังซึ่งเขาจะยืนยันแจ้งสิทธิ์ของเราภายใน3วันนะนะครับในการแจ้งดีว่าจะท่านจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะครับทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนโดยผู้รับสิทธิ์จะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่เคยเข้าโหลดเป่าตังหรืออะไรเลยเนี่ยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยมันจะมีตู้ที่แบบว่าตู้บางตู้ที่สามารถใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้หรือว่าเข้าไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนได้ยกเว้นใครที่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วหรือเคยทำยืนยันตัวตนหรือผ่านช่องทางอะไรของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะก็มีแค่2แบบนี้เท่านั้นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะคะก็มาแค่คอนเฟิร์มกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใครที่ไม่เคยก็ต้องไปโหลดแอปเป่าตังมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะมีเมสเซจเข้ามาให้เราคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็ทำตามขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเรามาดูกันบ้างขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตังอันดับแรกเลยเข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแบนเนอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นป้ายเน
0: า
1: ะป้ายอยู่ใน
0: อยู่ในแอปเป็นโลโก้
1: เลยโลโก้ใหญ่ๆเลยจากนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะแสดงข้อความสิทธิ์ว่าเราอะเริ่มใช้ได้หรือเปล่
0: า
1: หรือเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็เข้าตามกระบวนการของไทยช่วยไทยพลัสเลยค่ะ
0: ครับผมซึ่งการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับ60 40นะครั้งนี้คือรัฐออกให้60แล้วก็เราออกเองอีก 40% มันจะไม่ใช่แบบคนละครึ่งนะ50 50แล้วทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะครั้งก่อนก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน69ซื้อของได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่
1: ม
0: ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15มิถุนาถึง30กันยา69สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเผื่อเวลาให้เขามาส่งด้วยเนอะ นะครับมันโอ้สั่ง5ทุ่มก็โอ้กว่าจะส่งนะนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60 40คือที่รัฐให้เราเอง60ก็ไม่ถือว่าเป็นแบบต้องเอามาเสียภาษีอะไรแต่อย่างใดนะครับ

0: ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายหวย
1: หวยค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ค่าเทอม
0: แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ไม่ได้บุหรี่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: นะคะแล้วก็เรื่องของการบริการพวกทำเล็บอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้
1: ใช่ะะซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทก็จริงแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราใช้ได้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: ค
1: ือ200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือ 60% ที่รัฐให
0: ้
1: นะครับคิดอีก 40% ของเราเราต้องสมทบเพิ่มอีก133บาท
0: อันนี้เป็นคิดตัวเลข
1: ใช่ๆๆเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยคุณซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาทโดยประมาณ
0: อันนี้คือเฉลี่ยต่อวันให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเกินเงินมันก็จะไปหักใน
1: จีวอลเล็ต
0: ในจีวอลเล็ต
1: ใช่ใน
0: การเติมจีวอลเล็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมจีวอลเล็ตทิ้งเอาไว้ด้วย
1: ไม่เราต้องเติมจีวอลเล็ตอยู่แล้วใช่เพราะว่าเงินการใช้โครงการนี้เงินมันจะหักออกจากจีวอลเล็ตใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนที่คุณเกิน333บาทเนี่ย มันก็จะไม่ใช่สิทธิ์60 40แล้วไงคุณก็จะเสียเงินเต็มของคุณ
0: ไม่บางคนอ่ะเติมแบบวันนึงพอดีเป๊ะเลยไงแต่ว่าเวลาใช้อ่ะใช้เกินมันก็จะไม่มีห
1: ักใช้เกินต่อวันนะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเติมเผื่อ
1: ไว้แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าสมมติเติมเผื่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันจะหายซึ่งจริงๆเงินมันจะอยู่ในจีวอลเล็ตนี่แหละครับท่านสามารถโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ไม่ต้องกังวลว่
0: าเสียค่าโอนไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่เสียค่าเงิน
1: ไม่ต้องกังวลว่าตัวจีวอลเล็ตจะอุ้ยเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บแล้วเงินในจีวอลเล็ตเราหายไปเลยไม่หายคืออยู่ในนั้นแหละนะครับ
0: เงินอยู่ในนั้นต้อง200บาทจะดึงออกมายังไงเสียดายจังมันโอนได้กลับเข้ามาบัญชีของเราได้นะคะ
1: เนี่ยเพราะเนี่ยมีคุณพรทิพาถามมาว่าแล้วต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เท่าไหร่
0: จริงๆก็เติมได้เท่าที่เราไหวแหละเอาจริงๆเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็ให้ใช้ได้อย่าง
1: สูงสุด200บาท
0: สูงสุด200บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้เกินมันก็จะไปหักในจีวอลเล็ตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกินมันก็จะอยู่ในวงเงินนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมดโครงการแล้วเงินยังเหลือ ก็สามารถโอนคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได
1: ้แต่ถ้าใครกังวลเอาแบบถ้าอยากได้เลขกลมๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมแนะนำอันนี้ผมน่าจะเป็นทิคของผมด้วยผมว่าผมน่าจะเติมแค่วันละ100บาท
0: เอาแค่พอดีมันจะได้เป็นการจำกัดการใช้เงินของเราด้วยไม่ให้บางทีก็ไม่ต้อง
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบต้องซื้ออะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: นะครับนี่หลายๆคนก็ทักมาใครที่ถามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสถ้ามีคำถามก็อาจจะพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับหรือเข้าไปดู TikTok สวทคบอกก็ได้นะม
0: ี
1: ทำไว้หลายคลิปแล้ว
0: ไม่คุณละเอียดอยู่นะคุณชันที่ฉันเข้าไปดูนะละเอียดอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามกันอันนี้เนี่ยเรื่องของเงินทองปากท้องของเราก็มีแล้วก็อย่างแน่นอนแหละทุกวันศุกร์เขาก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลดภูมิพวงนะอันนั้นเรื่องปากท้องเราก็ต้องมีการโฟกัสอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: ไม่ใช่แค่สุขภาพของเรานะสุขภาพโลกเลยนะคะตอนนี้ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะดีอาคองโกยืนยันผู้ป่วยอีโบลาแล้วนะคะ61รายน้องต้นก่อนหน้านี้แค่23ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ23ตอนนี้61รายนะคะแล้วก็มีต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายโอ้โหนะคะทางด้านของพื้นที่จังหวัดเซาคิวูนะคะทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเนี่ยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างน้อย1รายในพื้นที่นี้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกพื้นที่นึงแหละซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว61รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกนี้เนี่ยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งานเอาเป็นว่าตอนนี้นะ ป้องกันตัวเองเหมือนที่เราตื่นตัวโควิด19
1: ในช่วงแรกๆ
0: แต่ว่าไม่ต้องตื่นตูมนะก็คือต้องตื่นตัวแหละว่าจะต้องทำยังไงหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเนี่ยก็ยังต้องพกติดตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขอนามัยล
1: ้
0: างมือล้างมือเนี่ยวันนั้นนับได้ไปเจอใน TikTok ม
1: ี
0: น้อง
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ล
0: ้
1: างมือหรอ
0: วิธีล้างมือน้องคนนึงคือจริงๆมีอินฟลูคนนึงเขาตั้งไลฟ์เอาไว
1: ้
0: ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตรงอ่างล้างมือ และทีนี้เด็กไทยคนนึงไม่รู้อีหน่อยเหน่นะแต่น่ารักมากเลยนะเดินเข้าไปล้างมือที่อ่างล้างมือนั้นแล้วคุณรู้ไหมล้างมือแบบไหนแบบที่คุณครูสอนเลยล้างตามซอกล
1: ้
0: างหมุนข้อมือหมุนข้อนิ้ว
1: มันจะมีเหมือน10วิธีหรืออะไร10วิธีของการล้างมือ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการล้างมือแบบไหนอ้าวก็เหมือนร้องเพลงชาติไทยไงประเทศไทยแล้วก็หมุนไปแล้วพอน้องเขาเห็นกล้องว่าตั้งอยู่เขาก็เลยแบบว่าไปแอคชั่นไปเล่นกับห้องคราวนี้ก็อินฟลูคนนั้นต่างชาติคนนั้นก็เอามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็บอกโอ้ยเด็กไทยได้รับการชื่นชมว่าเฮ้ยทำไมล้
1: าง
0: มือได
1: ้
0: ด
1: ี
0: ขนาดนี้ล้างมือเก่งขนาดนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเราฝังลงไปใน DNA ของเด็กไทยเลยนะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามตอนนี้ค่ะก็แน่นอนต่อสืบเนื่องกันเวียดนามก็ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศโดยที่จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพประกอบหนังสือเดินทางด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคการติดต่อและจากนี้จะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต่อไปนะคะว่าโรคติดต่อใดบ้างที่ต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เอกสารมีผลรับรองโดยแต่ละโรคเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยระยะเวลารับรองมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายประเมินแบบเรียลไทม์เลยถ้าตอนนี้เป็นไวรัสฮันตาก
1: ็
0: ประเมินแบบฮันตาเป็นไวรัสเป็นซาก็ประเมินแบบซาอีโบลาก็อีโบลา
1: ครับ
0: โควิดก็ประเมินแบบโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าไวรัสอันไหนที่เป็นพาหะนำโรคเข้าสู่เวียดนามก็จะประเมินแบบนั้นและสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพสามารถกระทำได้ทั้งการกรอกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าการยื่นเอกสารโดยตรงโดยผู้เดินทางเนี่ยต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนการเดินทางเข้าและออกหรือผ่านประเทศเวียดนามคือนอกจากนี้นะคะในระเบียบใหม่เนี่ยยังได้กำหนดเจ้าหน้าที่กักกันโรคก็ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของผู้เดินทางรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์เฝ้าระวังทางการแพทย์เพื่อคัดกรองแล้วก็ระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อด้วยซึ่งคนไทยช่วงหลังเนี้ยไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันเยอะนะเวียดนามเขาก็เลยต้องออกกฎจริ งๆเป็นมาตรการที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับประเทศไทยก็ประเทศไทยก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาอยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยอีโบลาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะครับรองรับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของอีโบลาแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดแล้วก็ย้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขท่านก็บอกว่าหลังจากที่WHO เนี่ยเขาประกาศเนอะที่ว่าอีโบลาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่ว่าตอนนี้ระบาดพบในคองโกในยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็มอบหมายกรมวิทย์เนี่ยในการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเนอะตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งมีความปลอดมีระบบความปลอดภัยมีอุปกรณ์ชุด PPE ชุดนู่นนี่นั่นระบบขนส่งตัวอย่างแบบป้องกันมากๆเพื่อให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างดีคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าสมมติมีโอกาสในการที่อาจจะตรวจแล้วเจอหรืออะไรหรือเอาไปตรวจในห้องแลบหรืออะไรเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ในการเตรียมห้องแลบในการเอาส่งต่อสิ่งที่ต้องส่งตรวจทั่วประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ฮันตาจนมาอีโบลาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามันจะมีด่านคัดกรองผู้ต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับ
0: แล้วก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะคะทั้งในด้านของแนวการปฏิบัติงานการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยโดยวิธีการเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากลแบบเรียลไทม์RT-PCR อันนี้คุ้นกันไหมค
1: ุ
0: ้นตั้งแต่โควิดแล้วเนาะนะคะที่มีความไวแล้วก็มีความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงพอทราบผลปุ๊บก็สามารถกักตัวได้เลยว่าใครมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาที่การป้องกันเนี้ยที่เขาทำออกมาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนโควิด-19 อันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื
1: ้
0: อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะต่อให้มันมีวิธีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีหลุดบ้างเนาะซึ่งการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพถ้าเกิดว่าใคร อยากสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็โทรศัพท์02-951-1485ค่ะก็สามารถโทรกันเข้าไปได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามก็ทำประเทศอื่นๆก็ทำเราก็ทำเช่นเดียวกันแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดด้วยนะคะมีการมอนิเตอร์ต่างๆนะ
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวเราไปมอนิเตอร์อีกเรื่องนึงกันดีกว่านั่นก็คือของ
1: ตีของร้องข่าวนะคะตอนนี้แก้พิบูลรอแล้วแล้วก็มีภารกิจท่านนายกให้ได้ติดตามด้วยเด
0: ี๋
1: ยวไปติดตามกันครับตีของร้องข่าวครับ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะ ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั่นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนชาวไทยครับณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออกการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruit มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันสำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับผลผลิตครับและสุดท้ายครับปลายน้ำครับมุ่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่ขยายช่องทางผ่านไลฟ์คอมเมอร์ TikTok KOL Influencer รวมไปถึงครับการต่อยอดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ครับและใช้กลไกของ Contract Farming ครับเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับ ระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เจเอพลัสอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีครับเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 ครับโดยเรียกบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10% โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริงซึ่งนอกจากนี้ครับในระหว่างการหารือครับได้เกิดเหตุรถยนต์ไฮบริดรุ่น Volvo XC60 เกิดเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ครับจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนครับ และสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทย Plus กันบ้างครับรัฐมนตรีภราดรมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภราดรปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั่นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนครับพี่น้องประชาชนครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้แล้วครับ25พฤษภาคมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ครับมาปิดท้ายครับกันที่วันชาสากลอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ไทยศรีลังกาพ่อแม่พี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลในงานCelebration of International Tea Day 2026ครับณโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพจัดโดยครับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารและการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาครับด้านนางวิชยันติเอธิริสิงห์เหเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่สองนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดลงแล้วนะครับและพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก49นาทีกลับมาข่าวยามเช้านะครับเมื่อสักครู่จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคุณพฤกษ์แก้วพิบูลในตีของร้องข่าวทั้งเรื่องของภารกิจท่านนายกที่ตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเนอะก็มีไปพบทั้งยูเนสโกแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงด้วยเดี๋ยวรอติดตามกัน
1: ท่านประธานในพิธีฝรั่งเศสนะคะมีเรื่องนึงที่อยากให้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของจะเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นเอาจริงเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็เขาเรียกว่าก็สะเทือนไปทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถไฟชนกับรถเมล์ที่ได้ทราบข่าวกันอ
0: ัน
1: ดับแรกเลยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมาถึงในเรื่องของความคืบหน้ากันบ้างดีกว่
0: า
1: ทางด้านของผบชน.นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดได้แล้วค่ะเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันคุณเคยไปไหม
0: ตรงนั้นเคยติดอยู่ด้วยตรงนั้น
1: คุณติดคล่อมรางรถไฟเลยเหรอ
0: ไม่คล่อมตอนนั้นไม่คล่อม
1: ไม่คล่อม
0: เป็นรถส่วนตัว
1: แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเห็นบ่อยเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่สำนักข่าวแห่งชาติม
0: ัน
1: จะอยู่ตรงนั้นอยู่พลังก้าวตรงนี้เลยก็คือพอเลี้ยวซ้ายไปก็คือเจอเลยนะคะตรงนั้นน่าจะมีรถหลายๆประเภทติดคล่อมรางรถไฟบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งพอติดไฟแดงปุ๊บมันไหลไปไงไหลไปแล้วมันไม่ไปอ่ะม
0: ันไปไม่ได้ไปติดอยู่ไฟแดงข้างหน้าถูกไหม
1: ไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องคร่อมอยู่ตรงนั้นดิฉันก็ลุ้นตลอดเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ลุ้นตลอดนะรถส่วนตัวก็ลุ้นตลอดทีนี้ตรงนั้นนะตรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลิงค์นะคะโดยมีหน่วยงานด้านการคมนาคมและการขนส่งเข้าร่วมประชุมด้วยมีทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกก็มากรมการขนส่งทางรางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลนะคะครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าตรงจุดตัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดระหว่างรถราง
0: ราง
1: รถไฟ
0: กับถนน
1: กับถนนนะคะก็จะมี58จุดตัดเลยนะเกือบ60เพราะฉะนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยมีจุดตัด14จุดนครบาล2มี15จุดนครบาล3 4จุดนครบาล4 3จุดนครบาล5 7จุดนครบาล7 6จุดนครบาล8 2จุดและนครบาล9 7จุดมีแค่นครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งทั้งหมดนี้ข้อมูลที่ได้มานี้นะคะจะนำไปเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆมาตรการเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาได้พูดคุยกันไว้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีการเคาะออกมาเป็นนโยบายที่ยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่เพราะว่าจริงๆมันต้องมีความละเอียดอ่อนเนาะนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วในเรื่องของความปลอดภัยด้วยซึ่งการประชุมหารือกันเมื่อวานที่ผ่านไปเนี่ยบชน.แล้วก็หน่วยงานภาคีก็จะนำจุดตัดทั้งหมด58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการความปลอดภัยในเชิงรุกด้วยทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไปเพราะว่าล่าสุดเข้าไปดูในสื่อโซเชียลเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าเดี๋ยวก็เป็นระเบียบได้แค่อาทิตย์เดียวเป็นระเบียบได้แค่3วันซึ่งถามว่าจริงไหมนี่เริ่มจริงแล้วนะ
0: ก็มีคนตั้งกล้องตั้งกล้องตรงนั้นเนี่ยหลังวันเกิดเหตุเนอะต
1: ั้
0: งกล้องดูว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยตั้งกล้องแบบหลายชั่วโมงมากก็มีพบบ้างบางครั้งอาจจะด้วยความที่มันติดอยู่ไฟแดงข้างหน
1: ้
0: าหร
1: ือ
0: เป็นไหลไปอะไรแบบน
1: ี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกของพวกเราละนะคะว่าจะทำยังไงโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยค
0: ือ
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
0: ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลย
1: ถูกต้องค่ะแต่เราไม่อยากให้มันสูญเปล่าก็ช่วยเขาเรียกว่าล้างบางแล้วกันเนาะล้างไพ่ใหม่ไปเลยตรงนั้นอะร้านกฎระเบียบไหนไปเลย
0: กฎระเบียบอะไรให้เป็นกิจลักษณะเช่นถ้าห้ามจริงๆไอ้ตรงเส้นเหลืองก็คือห้ามไปจอดอยู่แล้วแหละหรือว่าถ้ายังไงการจราจรอะไรมันสามารถปรับได้ไหมอย่างตรงแยกอโศกดินแดงที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยการจราจรมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมในการที่เช่นโลเคอลรถที่เลี้ยวมาแล้วดันไปชนเจอกับเส้น เส้นหลักหรืออะไรแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงไฟแดงจะต้องประสานกันไหมอะไรยังไงเพื่อให้รถมันสามารถที่จะไหลไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมาคล่อง
1: เนาะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พอมีไม้กั้นลงมาตรงเยลโลบ็อกซ์เนี่ยก็ช่วยกรุณาอย่าไป
0: มุด
1: อย่าไปอะไรมุด
0: คือมุดแบบมุดจนไม้ชนกับ
1: หมวกกันน็อก
0: แล้วก็ปึ้งอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบค
1: ือ
0: บางท
1: ี
0: เราไม่ต้องรีบจริงๆก็ได้ถามมันไม่รู้สิบอกไม่ถูกอะ
1: ความปลอดภัยอะมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของเรานะเป็นความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนที่มีอยู่ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราก็เป็นห่วงนะคือพี่
0: รายเดอร์เพราะว่าพี่รายเดอร์เองจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการขับขี่หรืออะไรแบบนี้ความรวดเร็วซึ่งต้องใช้ความรวดเร็วอะไรแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วเรื่องของสิทธิ์การรักษาหรือว่าเรื่องของการสวัสดิการแรงงานเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเทียบเท่าหรือแบบนี้ใช่หรือครอบคลุมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเขารับทราบข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ส่งอาหารส่งพัสดุหรือแม้กระทั่งส่งคนนะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าเทียมเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเลยทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเนี่ยมีสถานนะเนี่ยเป็นแค่ผู้รับจ้างอิสระแล้วพอเป็นแบบนี้ก็ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานคือไม่ได้เจ็บป่วยเองเช่นขับรถนอกเวลางานแล้วไปบึ้นไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่นี่คือเขาทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการเป็นไรเดอร์ซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองเขามีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยนะโดยให้ตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานรับฟังเสียงสะท้อนแท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานเนี่ยเร่งตรวจสอบแรงงานแพลตฟอร์มแบบนี้แต่ละประเภทเลยดูว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อที่จะปลดสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างซึ่งเขาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังและตั้งเป้าว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเขาณตอนนี้นะเขาเข้าขายเป็นฟรีแลนซ
0: ์คือไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายแรงงานอะไรในการรองรับกลุ่มเขา
1: ค่ะ
0: นะ
1: เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้ได้แค่พรบคุ้มครองรถ
0: หรือแม้กระทั่งชั่วโมงการทำงานหรือการลาหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นสองอย่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นรถรางรถไฟนะคะรวมถึงพี่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มไรเดอร์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เมื่อกี้ประกันสังคมเหมือนกันใช่ไหม
0: สำหรับไรเดอร
1: ์สำหรับไรเดอร์อันนี้มาต่อเนื่องอุ้ยตอนเหลืออีก2นาทีดิฉันจะทันไหม
0: ได้อยู
1: ่ได้อยู่อ่ะประกันสังคมนะคะได้บอกว่าเงื่อนไขรับเงินชราภาพเนี่ยมีการผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่เราอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยคือปกติเราต้องได้รับเงินตอน55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ปีเนี่ยเราสามารถถอนเงินออกมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะถอนเงินออกมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคยทำเหมือนกันไปขอถอนยอดถอนไม่ได้ทีนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าหลังจากออกจากมาตรา33แล้วเนี่ยควรสมัครเป็นมาตรา39ต่อได้ไหมคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สามารถสมัครได้แต่ว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันจะเอามาถูกปรับลดลงไปเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่เท่ากับมาตรา33และเขาก็จะดูด้วยว่าฐานเงินเดือนเนี้ยเป็นฐานเงินเดือนเกิน5ปีไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าอ้าวทำไมจาก33แล้วปรับมา39แล้วทำไมเงินมันลดลงก็ในเมื่อเงินเดือนมันลดแล้วก็เงินสมทบลดลงปัจจัยมันก็เลยต้องลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเราไม่สมัครมาตรา39ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าสมัครมาตรา39มันก็จะได้ข้อดีก็คือยังได้สิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามมาตรา39อยู่ยังได้การรักษาสิทธิ์การทำศพหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ เรียกได้ว่าก็ทำเถอะทำได้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ33แล้วก็ย้ายมา39ได้ค่ะ
0: ครับผมอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวภาค7โมงเช้ากันต
1: ่
0: อวันนี้อานนท์ณตาสุคนครับ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ